สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมสัมมนาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 ค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตได้จัดสัมมนาคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตเพื่อขับเคลื่อนโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 โดยได้รับความเมตตาจากพระวชิรธรรมโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเจ้าอาวาสวัดเทพวนารามเป็นประธานสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่พระไพฑูรย์สุขิโตคณะทำงานโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทยพร้อมด้วยพระปลัดดนัยพัฒน์อธิจิตโตประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตหัวหน้าคณะทำงานกฐินสามัคคีทั่วไทยจังหวัดภูเก็ตได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาพร้อมทั้งเปิดประมวลภาพงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยปี 2568 ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้ชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการอีกด้วยในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนพระสังฆาธิการทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าเพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือวัดวาอารามโดยเฉพาะวัดในพื้นที่ห่างไกลวัดที่ขาดแคลนเจ้าภาพให้ได้รับผ้ากฐินครบถ้วนทุกวัดตามเป้าหมายของโครงการถือเป็นมหากุศลครั้งใหญ่ที่จะช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวและช่วยปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรมของวัดต่างๆด้วยค่ะส่วนวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาความอบอุ่นของชุมชนชาวพุทธในต่างแดนค่ะพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีปอเหมาธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญสนับสนุนงานบวชโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าไตรจีวรโดยมีกัลยาณมิตรนาริสาราวังเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรวายุรัตนจิตราและกัลยาณมิตรสุลีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังกีเฮงและกัลยาณมิตรติดพอลล่าพร้อมครอบครัวเป็นประธาน

และสร้างสันติสุขภายในด้วยการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเติมพลังใจและความสุขสงบจากภายในสู่ชุมชนทั้งที่วัดและผ่านทางระบบออนไลน์ค่ะสำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการปรับร่างกายและยืดเหยียดอย่างผ่อนคลายเพื่อคลายความตึงเครียดของร่างกายพร้อมชวนทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสความรู้สึกแห่งการเป็นเด็กอีกครั้งให้ได้ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆลงและเปิดใจให้พร้อมกับสำหรับช่วงเวลาแห่งความสงบภายในจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมหาจรัญธรรมมุตตโมได้แสดงธรรมและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมแนะนำวิธีการทำสมาธิอย่างถูกต้องและเรียบง่ายโดยเน้นให้ทุกคนไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทำอะไรเป็นพิเศษเพราะหัวใจของการทำสมาธิคือการไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงหยุดคิดหยุดพูดทำกายและใจให้อยู่ในจุดที่สบายและวางใจให้สงบนิ่งนอกจากนี้ท่านยังได้แนะนำเทคนิคง่ายๆให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลองทำความรู้สึกเสมือนว่าเราอยู่เพียงลำพังในโลกไม่มีเรื่องใดต้องกังวลไม่มีสิ่งใดต้องรีบเร่งเพียงอยู่กับความสงบณปัจจุบันเมื่อทุกคนพร้อมใจกันนั่งสมาธิบรรยากาศภายในวัดจึงเต็มไปด้วยความสงบและความผ่อนคลายผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้สัมผัสกับความบริสุทธิ์และพลังแห่งความสงบจากภายในนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำทุกท่านแผ่เมตตาส่งต่อพลังแห่งความปรารถนาดีและความปรารถนาให้สรรพสัตว์ทุกชีวิตทั่วโลกมีความสุขปลอดภัยและพบกับสันติสุขภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติธรรมทุกท่านต่างได้สัมผัสถึงความสุขและความสงบภายในพร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆและทำความรู้จักซึ่งกันและกันอย่างอบอุ่นโดยเฉพาะผู้มาใหม่ทั้ง5ท่านต่างได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจและมีความตั้งใจที่จะกลับมาร่วมปฏิบัติธรรมอีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบีนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142

ที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญในแต่ละศูนย์ที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เราเนี่ยเกิดกันมาชีวิตหนึ่งก็เพื่อสร้างบุญบารมีเท่านั้นไม่ใช่เกิดมาเพื่อเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้ไปวันๆเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราทุกคนจะต้องบรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้คือเกิดมาแล้วก็ต้องทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังอยู่ในระหว่างการเดินทางไกลเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางเราจะต้องเตรียมเสบียงติดตัวไปในภพเบื้องหน้าเสบียงที่ดีที่สุดก็คือบุญกุศลซึ่งเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเป็นต้นที่เรียกว่าบุญยกริยวัตถุ3ถ้าหากเราทำสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์เราก็จะมีเสบียงติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าจะทำให้การสร้างบารมีน่ะเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายและก็ง่ายได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานานุโยโคโขกหปฏิปุตตะโภคานังอปายมุขังกหปฏิบุตรการประกอบเนืองซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะชีวิตของคนในโลกนี้ที่ประสบกับความเสื่อมสิ้นเนื้อประดาตัวก็มาจากสาเหตุหลายประการด้วยกันตั้งแต่เป็นคนเกียจคร้านไม่ขยันทำการงานเที่ยวกลางคืนตามสถานที่บันเทิงต่างๆชอบเล่นการพนันเป็นอาจินยินดีในการคบหาสมาคมกับคนไม่ดีเสพสุรายาเสพติดเป็นต้นซึ่งมักจะชักนำกันไปในทางที่เสื่อมและสาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือหมดบุญคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้สั่งสมบุญเพิ่มเติมกินแต่บุญเก่าเมื่อบุญหมดก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างใครๆก็ช่วยไม่ได้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็อาจจะสูญหายไปหมดตั้งแต่ทรัพย์สมบัติถูกน้ำพัดพาไปเทือกสวนไร่นาเป็นร้อยๆพันๆไร่ก็อาจจะสูญเสียไปได้ภายในวันเดียวโดยเฉพาะหากโชคร้ายถูกโจรปล้นไฟไหม้ทรัพย์ที่มีอยู่ก็วอดวายไปภายในไม่เกินกี่ชั่วโมงแต่ถ้ามีบุญมากแล้วชีวิตก็สมปรารถนาในทุกสิ่งสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันเฉพาะสิ่งที่เห็นกันด้วยตาเนื้อว่าทางเสื่อมแห่งโภคะนั้นเป็นอย่างไรพุทธองค์ตรัสว่าการประกอบเนืองซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความ

มาทเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะเป็นโทษที่นอกจากจะส่งผลเฉพาะชาตินี้แล้วยังเป็นวิบากข้ามภพข้ามชาติกันเลยทีเดียวพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายน้ำเมาคือสุราเมลัยที่บุคคลเสพแล้วดื่มให้มากแล้วย่อมทำให้ไปเกิดในนรกในเปรตวิสัยและสัตว์เดรัจฉานผลกรรมของการดื่มสุราและเมลัยเนี่ยอย่างเบาที่สุดเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะทำให้เป็นบ้ามีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ก่อนจะพูดถึงโทษของการดื่มสุราเมลัยสิ่งเสพติดของมึนเมาต่างๆเรานำมารับฟังตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยก่อนกันนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสวรรค์ชั้นดาวดึงปรากฏว่ามีเทวดาตนหนึ่งได้เห็นจุตินิมิตเหงื่อไหลออกจากรักแร้ทิพยภูษาอาภรณ์จากที่เคยเปล่งปลั่งสว่างไสวก็เศร้าหมองลงทันตามีความรุ่มร้อนขึ้นมาในกายก็รู้ชัดว่าถึงคราวตัวเองจะต้องจุติเสียแล้วก็เกิดความเสียดายในทิพยสมบัติที่ตัวเองเคยครอบครองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีจึงจะได้ครอบครองสมบัติเหล่านี้อีกในขณะนั้นเองเนี่ยความคิดถึงเท้าสักกะจอมเทพก็ปรากฏขึ้นมาในใจของท่านจึงคิดจะไปขอความช่วยเหลือจากเท้าสักกะรีบเหาะเข้าไปนอบน้อมต่อจอมเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วทูลเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พระองค์ฟังพระองค์ก็บังเกิดความสงสารเทพบุตรท่านนั้นได้ปลอบใจว่าท่านอย่าได้กังวลไปเลยการเกิดการตายเป็นเรื่องปกติในเทวโลกถ้าท่านมีบุญก็จะได้มาเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกนี้อีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านต้องจุติลงไปเกิดในโลกมนุษย์เพื่อสร้างบุญเพิ่มให้มากๆเมื่อหมดอายุไขก็จะได้มาเสวยสมบัติในเทวโลกตามเดิมเทพบุตรท่านนี้เนี่ยรู้ว่าถ้าหากลงไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วส่วนใหญ่จะประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะการเข้าสู่ครรภ์มารดาเนี่ยจะทำให้หลงลืมพอหลงลืมก็หลงไหลหลงผิดไปทำบาปอกุศลได้ง่ายจึงทูลขอความช่วยเหลือว่าข้าแต่เทวราชหากข้าพระองค์จุติลงไปเกิดในโลกมนุษย์แล้วเมื่อปรารถนาจะทำอะไรขอพระองค์จงช่วยบันดาลความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ได้เถิดพระอินทร์ก็ทรงรับคำปฏิญญาว่าจะช่วยต่อมาเทพบุตรท่านนี้ก็จุติลงไปเกิดเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองพาราณสีเนื่องจากว่าเศรษฐีน่ะมีลูกชายเพียงคนเดียวก็เฝ้าฟูมฟักทนุถนอมเลี้ยงดูกันเป็นอย่างดีหากลูกชายน่ะปรารถนาสิ่งใดก็หามาให้เลี้ยงดูชนิดตามใจทุกอย่างพอเติบโตขึ้นด้วยความรักและเป็นห่วงลูกแทนที่จะส่งลูกไปเรียนตามสำนักต่างๆกลับคิดว่าตัวเองมีทรัพย์มากจึงว่าจ้างครูนำมาสอนที่บ้านลูกชายก็จะได้ไม่ลำบากแต่เนื่องจากลูกชายนั้นไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ยอมทำการบ้านครูอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีบางครั้งก็เคี่ยนตีบางทีก็ดูด้วยความปรารถนาดีแต่ลูกชายเศรษฐีเนี่ย
ไม่พอใจที่จะถูกทำโทษและไปฟ้องพ่อแม่ว่าถูกครูน่ะรังแกท่านเศรษฐีเลยไล่ครูออกจากบ้านแล้วก็ว่าจ้างครูคนใหม่มาแทนเมื่อครูคนใหม่เข้ามาสอนก็ต้องประสบกับเหตุการณ์เดิมๆสอนได้ไม่กี่วันก็ถูกเลิกจ้างท่านเศรษฐีต้องเปลี่ยนครูหลายคนทีเดียวเพื่อให้ถูกใจลูกชายสุดที่รักในที่สุดก็เจอครูในอุดมคติของลูกชายคือลูกศิษย์จะทำอะไรก็ตามใจทุกอย่างจะเล่นก็ไม่ตักเตือนไม่ทำการบ้านก็ไม่ลงโทษครูคนนี้เลยอยู่ได้นานแต่ลูกศิษย์ก็โง่เหมือนเดิมต่อมาลูกชายก็คบเพื่อนที่เกเรชักชวนกันไปเที่ยวเตร่เฮฮาไปวันๆไม่ทำมาหากินเพราะเห็นว่าสมบัติมากมายที่พ่อแม่หามาได้ใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดอีกทั้งลูกเศรษฐีเป็นผู้มีบุญอย่างหนึ่งคือเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าจะเห็นท้าวสักกะเทวราชอยู่เสมอเลยคิดว่าเรานะมีผู้ช่วยที่ดีที่สุดเลยประมาทไม่ยอมทำมาหากินเอาแต่ดื่มสุราเมรัยปล่อยชีวิตไปวันๆเมื่อเศรษฐีละโลกไปแล้วลูกเศรษฐีก็ไม่มีใครช่วยดูแลการเงินอีกต่อไปไม่รู้จักการบริหารงานบริหารเงินสมบัติก็ถูกคนรับใช้โกงไปเรื่อยๆพอดื่มเหล้าหนักเข้าก็กลายเป็นนักเลงสุราหาความสำราญไปวันๆเงินทองก็เริ่มร่อยหลอลงไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้สึกกังวลใจเพราะเห็นพระอินทร์เฝ้ามองดูตัวเองตลอดเวลาเพียงไม่กี่ปีที่พ่อแม่ละโลกไปลูกเศรษฐีก็ผลาญทรัพย์ของตัวเองไปจนหมดตัวต้องขายบ้านขายที่เพื่อไปเล่นการพนันและซื้อเหล้าดื่มกินสุดท้ายเมื่อไม่มีทรัพย์แล้วเพื่อนเกลือทั้งหลายก็กลายเป็นอื่นไม่มีใครคบหาสมาคมด้วยตัวเองก็เลยเป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งเอากะลาไปเที่ยวขอทานเขากินก่อนตายได้แงนหน้ามองดูพระอินทร์เป็นครั้งสุดท้ายได้ต่อว่าต่อขานพระอินทร์ว่าทำไมถึงไม่ยอมช่วยพระอินทร์ท่านตอบดีนะจ๊ะท่านก็บอกกับลูกเศรษฐีว่าเราน่ะพร้อมจะช่วยท่านทุกเมื่อนั่นแหละแต่ตัวท่านน่ะไม่เคยคิดจะทำอะไรสักอย่างเลยแต่หากจะลงทุนทำธุรกิจเราก็จะช่วยดลบันดาลใจให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามแต่ท่านน่ะเอาแต่ดื่มสุราทุกเช้าค่ำเที่ยวเตร่เฮฮาหาสาระไม่ได้แล้วจะให้เราช่วยท่านได้อย่างไรว่าแล้วก็อันตรธานจากไปลูกเศรษฐีตายแล้วก็ไปตกในมหานรกทันทีเห็นไหมจ๊ะว่าการดื่มสุราเมลัยเนี่ยนอกจากจะเป็นทางมาแห่งความเสื่อมแห่งโภคะแล้วเนี่ยยังเสื่อมจากสมบัติที่พึงได้ในปรโลกและเสื่อมจากนิพพานสมบัติอีกด้วยเงินทองที่หามาได้แทนที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์กลับนำไปเป็นอุปกรณ์ในการทำร้ายสุขภาพร่างกายตัวเองและทำลายชื่อเสียงกิตติยศที่เคยมีดังนั้นสุราเมลัยทุกชนิดจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความประมาทซึ่งผู้ประมาทแล้วก็เปรียบเสมือนคนที่ตายไปแล้วคือตายจากกุศลความดีทั้งหลายหาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้ยากเพราะฉะนั้นท่านจะยังดื่มสุราอยู่ก็ให้เลิกเสียความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะดื่มสุราในชาตินี้เนี่ยยังพอทนได้แต่ความทุกข์ที่จะต้องไปชดใช้กรรมในมหานรกนั้น
แสนสาหัสกว่านี้

มากมายหลายเท่านักใครมีลูกมีหลานพวกพ้องบริวารก็แนะนำให้เขาเห็นถึงโทษภัยของสิ่งเหล่านี้แล้วก็ชักชวนกันมาทำความดีมาดื่มรสพระธรรมกันดีกว่านะจ๊ะเพราะรสแห่งธรรมน่ะย่อมชนะรสทั้งปวงแล้วก็ควรเพิ่มเติมคุณค่าของชีวิตในการห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิดและก็ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนากันให้เต็มที่นอกจากจะได้ความสุขในโลกนี้แล้วยังจะได้ไปเสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์อีกด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

จากตอนที่แล้วมโหสถได้กราบทูลขอพระราชทานพื้นที่สำหรับสร้างพระราชนิเวศถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าจุลนีจึงตรัสว่าเว้นแต่ที่อยู่ของฉันเท่านั้นล่ะนอกนั้นในเขตพระนครนี้ทั้งหมดเนี่ยหากเธอต้องการจะสร้างในที่ใดก็สุดแล้วแต่เธอจงเลือกเอาตามความชอบใจเถิดมโหสถกราบทูลทันทีว่าข้าพระองค์น่ะยังกลัวอยู่ว่าพวกที่ได้รับความเดือดร้อนก็คงแห่กันมาทูลฟ้องร้องเรื่องนี้กับพระองค์บ่อยๆแม้ข้าพระองค์เองก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่หากว่าพระองค์จะทรงพระกรุณาให้ข้าพระองค์สามารถจัดคนของข้าพระองค์เนี่ยได้เฝ้าอารักขาประจำประตูพระราชวังทุกประตูไปจนกว่าข้าพระองค์จะได้สถานที่ที่เหมาะสมเมื่อนั้นจึงค่อยถอนกำลังของข้าพระองค์ออกไปพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตมโหสถจึงไม่รอช้ารีบดำเนินการทันทีโดยสั่งให้ปลดทหารเฝ้าประตูชุดเดิมออกแล้วให้คนของตนมารับหน้าที่แทนทั่วพระราชวังจากนั้นมโหสถก็ได้เรียกช่างของตนมาแล้วสั่งให้ไปรื้อพระตำหนักของพระนางสลากเทวีพระราชมารดาของพระเจ้าจุลนีเมื่อพระนางได้สดับข่าวว่ามีคนมารื้อพระตำหนักก็ทรงตกพระทัยยิ่งนักจึงรีบเสด็จออกมาโดยเร็วรับสั่งถามด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าช้าก่อนพ่อคุณมาทำอะไรกันถึงที่นี่ไม่รู้หรือว่านี่เป็นตำหนักของเรานะช่างเหล่านั้นตอบเหมือนไม่ใส่ใจว่าท่านมโหสถบัณฑิตสั่งให้รื้อเพื่อจะสร้างวังถวายพระราชาของพวกเราพระนางสลากเทวีสดับดังนั้นก็ทรงกลิ้วเป็นกำลังตรัสว่าพวกเจ้านะไม่รู้จักข้าเสียแล้วข้าน่ะเป็นพระมารดาของพระเจ้าจุลนีเอาเถอะข้าจะไปหาลูกข้าเดี๋ยวนี้ล่ะแล้วพวกเจ้าจะได้รู้กันตรัสแล้วพระนางสลากเทวีก็รีบเสด็จไปสู่พระราชวังทันทีเฮ้ยแม่เฒ่าหยุดก่อนอย่าเข้าไปเสียงตวาดจากยามเฝ้าประตูตะโกนลั่นขณะที่พระนางกำลังย่างพระบาทเข้าสู่ประตูพระราชนิเวศพระนางทรงตกพระทัยตรัสด้วยพระสุรเสียงสั่นเครือว่าเจ้าน่ะจำเราไม่ได้หรือเราเป็นพระมารดาของพระราชาไงพระนางตรัสเช่นนั้นด้วยไม่ทรงทราบมาก่อนว่าทหารเหล่านั้นน่ะไม่ใช่ทหารชุดเดิมแต่แท้ที่จริงน่ะเป็นคนของมโหสถทั้งนั้นพวกข้าน่ะไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นรู้แต่ว่าพระราชาตรัสสั่งว่าห้ามไม่ให้ใครเข้าไปเป็นอันขาดถ้าใครขัดขืนจะต้องได้รับโทษสถานหนักทีเดียวทางที่ดีน่ะท่านจงกลับไปซะดีกว่าคนของมโหสถยืนยันเสียงแข็งพร้อมกับขู่สำทับอย่างไม่เกรงใจใครทั้งสิ้นพระนางสลากเทวีเมื่อไม่อาจทำอะไรคนเหล่านั้นได้จึงเสด็จกลับมาแล้วประทับยืนทอดพระเนตรดูพระตำหนักของพระนางซึ่งกำลังถูกรื้อด้วยทรงพระอาลัยทันใดนั้นช่างไม้คนหนึ่งซึ่งเป็นคนงานของมโหสถเห็นพระนางประทับยืนอยู่นานก็หันมาตวาดไล่พระนางให้ออกไปเจ้าน่ะมายืนอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะเขาจะทำงานกันเกะกะสายตาชะมัด

ไปซะไปไปให้พ้นเดี๋ยวนี้เลยว่าแล้วก็ผลักพระนางให้ล้มลงกองอยู่กับพื้นครั้นพระนางทรงลุกขึ้นมาแล้วก็ทรงดำริว่ายังไม่เคยมีใครกล้ามาทำกับเราถึงเพียงนี้แต่คนพวกนี้น่ะกล้านักมารื้อตำหนักของเราได้นี่คงเป็นเพราะได้รับคำสั่งจากพระราชาอย่างแน่นอนถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคนเหล่านี้น่ะคงไม่บังอาจทำอย่างนี้เป็นแน่เราควรทำอย่างไรดีล่ะหรือจะต้องขอร้องมโหสถให้ช่วยพระนางดำริชนี้แล้วก็ทรงตัดสินพระทัยเสด็จไปหามโหสถบัณฑิตทันทีพ่อมโหสถเธอสั่งให้ช่างหรือตำหนักของฉันอย่างนั้นหรือมโหสถถูกพระนางสลากเทวีตรัสถามดังนั้นก็แซงทำเป็นนิ่งซะหลีกไปโดยที่ไม่ยอมทูลสิ่งใดกับพระนางเลยจนพระนางเริ่มทรงอึดอัดพระทัยสีพระพักหม่นหมองพระเนตรแดงก่ำด้วยทรงเสียพระทัยที่ไม่มีใครช่วยเหลือพระนางได้เลยขณะนั้นบริวารใกล้ชิดของมโหสถก็ทูลถามพระนางว่าข้าแต่พระเทวีฝ่าพระบาทมีสิ่งใดจะตรัสกับท่านมโหสถหรือพระเจ้าค่ะพระนางตรัสตอบว่าเราน่ะอยากรู้นักว่าพ่อมโหสถน่ะได้สั่งให้รื้อตำหนักของเราทำไมกันเพื่อสร้างที่ประทับของพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าค่ะบริวารของมโหสถทูลตอบพ่อคุณเอ้ยพระนครกว้างใหญ่ไพศาลถึงเพียงนี้เนี่ยทำไมท่านถึงเจาะจงมาเลือกตำหนักของฉันล่ะจะหาที่อื่นไม่ได้เชียวหรือเอาเถอะฉันขอก็แล้วกันอย่าพอใจที่ตรงนี้เลยไปหาที่อื่นเถอะฉันน่ะให้แสนกหาปณะตกลงไหมพระนางตรัสขอร้องพร้อมกับติดสินบนบริวารของมโหสถด้วยทรัพย์จำนวนมากถ้าเช่นนั้นก็ตกลงตามนี้พระเจ้าค่ะเพื่อเห็นแก่พระแม่เจ้าพวกข้าพระองค์จะสั่งให้เว้นตำหนักของพระนางบริวารของมโหสถรับเงื่อนไขทันทีพร้อมกับทูลกำชับว่าขอพระแม่เจ้าน่ะได้โปรดจะนำเรื่องนี้ไปบอกแก่ใครนะพระเจ้าค่ะเพราะหากคนอื่นๆรู้ว่าพวกข้าพระองค์เนี่ยรับสินบนของพระองค์เขาก็จะพากันมาติดสินบนกันหมดเพราะคงไม่มีใครต้องการถูกรื้อเรือนของตนอย่างแน่นอนสุดท้ายพวกข้าพระองค์เนี่ยก็เลยหาสถานที่ไม่ได้กันพอดีนี่ฉันจะโพลธนาไปทำไมกันเพียงใครๆเขารู้ว่าพระราชมารดายังติดสินบนเจ้าพนักงานเท่านี้ฉันก็อายจะแย่แล้วอย่าห่วงเลยฉันจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่บอกใครเป็นอันขาดพระนางตรัสรับรองเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งแล้วพระเจ้าค่ะบุรุษนั้นกราบทูลด้วยสีหน้ากระยิมว่าแล้วก็รับเอากหาปณะ 100,000 จากพระนางไว้แล้วสั่งให้เลิกหรือตำหนักของพระนางทันทีครั้นแล้วก็ย้ายไปจัดการหรือคฤหาสน์หลังใหญ่ของพราหมณ์เกวัฏราชปุโรหิตเป็นลำดับต่อไปแผนการของมโหสถที่จะหาพื้นที่สร้างพระราชวังถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชนั้นกำลังสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในแผ่นดินปัญจาลนครโดยเฉพาะคู่ปรับเก่าคือพราหมณ์เกวัฏจะเป็นร้ายต่อไปส่วนว่าพราหมณ์เกวัฏนั้นจะโดนหรือคฤหาสน์หรือไม่โปรดติด

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

ก็ผมเข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่อยู่ได้10ปีเสร็จเสร็จกี่ปีก็ไม่บอกเนาะแล้วคุณพ่อพาทุกคนในครอบครัวเข้าวัดกันหมดนี่แสดงมีเชื้อสายทีเดียวเมื่อลูกๆทุกคนแต่งงานแล้วไม่ว่าจะเป็นเขยหรือสะใภ้ก็พาเข้าวัดพระธรรมกายเหมือนกันหมดนี่ก็พามาบวชทุกคนมาแล้วก็ศรัทธาพระยางลูกก็เข้าวัดพระธรรมกายโดยไม่ได้บังคับแสดงเธอมีเชื้อสายทุกคนศรัทธาเหมือนกันหมดถือว่ามีบุญมากเลยได้ครอบครัวธรรมกายปัจจุบันพวกเราก็มาวัดเป็นประจำพร้อมๆกันมาเป็นทีมเห็นไหมจ๊ะจะกลับดุสิตบุรีเป็นทีมแล้วจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเป็นทีมด้วยทุกคนเข้าใจการสร้างบารมีและอยากไปดุสิตบุรีเหมือนกันเลยครับคุณพ่อของผมรับราชการอยู่กรมชลประทานคุณพ่อนี่แหละเป็นต้นบุญต้นแบกของครอบครัวเห็นไหมจ๊ะหัวหน้าครอบครัวนี่สำคัญมากพาครอบครัวเข้าวัดธรรมกายตั้งแต่ยุคปรับปรุงพื้นที่สร้างโบสถ์โอ้นานแล้วเนาะคุณพ่อจะพาผมลูกน้องและเพื่อนของคุณพ่อมาช่วยกันขนหินขนทรายเทปูนสร้างโบสถ์เป็นประจำทุกเย็นหลังเลิกงานบางครั้งก็มาช่วยกันมุงหลังคาจากคุณพ่อจะทำบุญทอดผ้าป่าที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้นเป็นประจำทำตามกำลังที่มีท่านไม่สูบบุหรี่

แต่จะดื่มสุราประมาณปีละครั้งซึ่งเป็นช่วงงานปีใหม่ที่ลูกน้องเลี้ยงกันที่ทำงานเมื่อคุณพ่ออายุได้59ปีวันหนึ่งเวลาตี4คุณพ่อมีอาการเจ็บหน้าอกมากน้องชายจึงพาไปส่งที่คลินิกแพทย์ให้ยาแล้วอาการก็ดีขึ้นจึงบอกให้ท่านโน้มตัวลงนอนขณะจะนอนปรากฏว่าคุณพ่อได้สิ้นใจลงไปเฉยๆเลยหมอบอกว่าเป็นเพราะโรคคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูงเห็นไหมเจ้าเวลาของชีวิตนี่มันมีจำกัดไม่มีนิมิตหมายด้วยช่วงที่คุณพ่อเสียชีวิตทำให้ผมรู้ซึ้งและเข้าใจถึงความตายว่ามาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวและก็คาดการไม่ถึงด้วยเห็นไหมเจ้าว่านี่คือความจริงแท้เมื่อคุณพ่อเสียชีวิตแล้วคุณแม่จะมีตำแหน่งเป็นลูกจ้างประจำยังทำงานอยู่ที่กรมชลประทานก็ถูกผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้งแจ้งความดำเนินคดีอาญากล่าวหาว่าลักทรัพย์ทางผมและคุณแม่ก็ฟ้องร้องเรื่องหมิ่นประมาทกลับไปจนมีเรื่องนั้นผมได้รับราชการเป็นตำรวจแล้วผมรู้สึกโกรธมากถึงกับคิดที่จะวางแผนฆ่าคู่กรณีทิ้งเสียแต่วันหนึ่งได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่อทัตตาธิวัฒน์ท่านกล่าวเตือนคำหนึ่งว่าเป็นตำรวจจะทำอะไรก็ทำแต่อย่าฆ่าคนเด็ดขาดไม่เช่นนั้นบุญที่ทำหมดเลยนะแปลว่าที่เราทำบุญผ่านมาก็จะต้องไปตัดรอนวิบากกรรมอันนี้ท่านกล่าวเตือนได้โดยบังเอิญหรือท่านทราบผมก็ไม่กล้าจะถามนะผมก็เลยจึงมาเล่าให้คุณแม่ฟังแล้วเราก็หยุดคิดเรื่องนี้และคิดอโหสิทันทีคุณพ่อและคุณแม่มีบุตรด้วยกัน4คนแม้ฐานะการเงินจะมีไม่มากนักแต่เพราะคุณพ่อไม่เที่ยวนี่ดูเห็นไหมจ้าว่าอุดรูรั่วไม่เที่ยวไม่ดื่มสุราไม่เจ้าชู้จึงทำให้บุตรทุกคนมีการศึกษาได้ตามสติปัญญาที่มีอยู่ผมเป็นบุตรคนโตเป็นตำรวจตอนนี้ยศพันตำรวจโทน้องชายคนที่3เป็นเจ้าที่ราชทัณฑ์ผู้คุมอยู่เรือนจำ

พวกเราเลยเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแต่พอเขารู้ว่าไม่ใช่ลูกที่แท้จริงก็เลยเกเรไม่เรียนหนังสือเลยแถมลักขโมยเงินภายในบ้านตำรวจในบ้านก็รู้จะทำไงก่อเหตุใช้มีดแทงน้องชายคนที่สามได้รับบาดเจ็บเนี่ยแต่ก็มาติดคุกในคดีไปลักทรัพย์คนอื่นเขาสุดท้ายไปไหนไม่รอดต้องกลับมาอยู่บ้านกับพี่น้องหลังออกจากคุกมาแล้วคุณตามีนิสัยเป็นคนเอาจริงเอาจังเป็นผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งแต่คุณตาไม่ดื่มสุรานะแต่ก็ไม่ค่อยชอบทำบุญเสียชีวิตเมื่ออายุได้80ปีเศษส่วนคุณยายนะเป็นคนใจดีชอบทำบุญเข้าวัดทุกวันพระและทำบุญตามเทศกาลแบบชาวบ้านเมื่ออายุได้80ปีเศษคุณยายป่วยเป็นโรคเริ่มปวดมากจนต้องร้องออกมาดังๆอยู่เป็นอาทิตย์จนเสียชีวิตเพราะแพทย์ไม่มียารักษาให้หายตัวลูกเองต้องมาเป็นตำรวจแบบไม่คาดคิดคือเมื่อจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ใหม่ๆลูกไปสมัครงานที่ไหนก็สอบไม่ได้ไปหาใครก็ไม่มีใครช่วยทั้งที่เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีจนต้องมาสอบเป็นพลตำรวจซึ่งลูกไม่ได้ตั้งใจอยากจะได้เห็นว่ายังไม่มีงานทำจริงทดลองไปสอบดูวันสอบลูกทำวิชาคณิตศาสตร์สิบข้อเดาทั้งหมดไม่ได้คิดเลยเลาะทิ้งไปนานแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อประกาศผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ลูกก้าถูก8ข้อถูกทั้งหมด8ข้อผิดแค่2ข้อนึงเลยต้องมาเป็นพลตำรวจจนถึงอายุ25ปีตำรวจเปิดสอบวุฒินิติศาสตร์เพื่อเป็นนายร้อยตำรวจลูกไปสมัครอีกทำข้อสอบก็ไม่ค่อยมั่นใจทำไปงั้นๆเองเนี่ยทำเสร็จแล้วก็ยังไม่รู้เลยมันถูกหรือเปล่ามันประกาศผลสอบจึงไม่ได้ไปฟังจนเพื่อนทางโทรศัพท์มาบอกว่าให้ไปรายงานตัวเพราะสอบได้เป็นตัวจริงทำให้ลูกต้องมาทำงานตำรวจเรื่อยมาเนี่ยบางครั้งถามตัวเองในใจว่าที่เรามาเป็นตำรวจนี่มันบุญหรือกรรมนั่นแน่เพราะเหตุผลคือช่วงที่คนทั่วไปเขาหลับนอนเราต้องมาเข้าเวรรับฟังเรื่องราวคนทะเลาะกันมีเรื่องกำลังเวียนอยู่แบบนี้ตลอดทั้งปีทั้งชาติแก้ปัญหาชาวบ้านงานก็เสี่ยงที่จะผิดพลาดเข้าคุกได้เหมือนกันสังคมก็มักจะเกี่ยวข้องกับสุรานารีกาพนันอบายมุขเป็นต้นแต่ลูกเคยบวชธรรมทายาทรุ่นที่13ก็ลาสิกขาหลวงพ่อทัตตาบอกให้ตั้งสัจจะจะถือศีล5ข้อใดข้อหนึ่งตลอดชีวิตสักหนึ่งข้อลูกเลยเลือกให้สัจจะถือศีลข้อ5ตลอดชีวิตลูกจะไม่เคยดื่มสุราเลยทั้งเมื่อปี26ได้ยินหลวงพ่อพูดในขณะนำนั่งสมาธิว่าเราเกิดมาสร้างบารมีพอได้ยินประโยคนี้มันตรงใจและเข้าใจทันทีจึงเข้าวัดมาสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังจนทั้งปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า23ปีปัจจุบันลูกมีบุตรสาว1คนอายุได้1ปี6เดือนชื่อเล่นข้าวพุทธไม่ทราบว่าเหมาะสมหรือไม่หากว่าไม่เหมาะสมลูกก็จะทำการเปลี่ยนชื่อถ้าเกี่ยวกับชื่อเล่นหรือชื่อจริงนี่นะจ๊ะถ้าเกี่ยวกับพระรัตนตรัยเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องยกไว้ให้สูงสูงเอาไว้ลูกและภรรยาจะไม่เคยขัดกันในเรื่องการทำบุญเลยทุกครั้งที่ลูกทำบุญนี่คู่บุญคู่บารมีกันนะจ๊ะลูกจึงมักทำบุญโดยปิดบัญชีทุกครั้ง

มาทำบุญจากนั้นก็เก็บเงินใหม่พอมีก็ทำอีกสาธุมาแล้วลุงพญาก็ทำแบบนี้ทุกครั้งจนไม่มีเงินเก็บลูกจะบอกภรรยาเสมอว่าถ้าเราไม่ทำตอนนี้รอให้มีเงินเกิดสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เสร็จแม้เรามีเงินในช่วงนั้นก็ไม่มีโอกาสได้ทำแล้วอันนี้ก็ถูกต้องแล้วก็คงไม่ลื้อมาให้ทำใหม่หรอกภรรยาก็เห็นด้วยทุกครั้งนี่ไม่ใช่คู่บุญคู่บารมีกันเป็นเศรษฐีอย่างเดียวทุกชาติทุกครั้งที่ทำบุญเหล่านี้ลูกจะใส่ชื่อคุณพ่อติดสีชีวิตแล้วเพราะลูกนอกจากศรัทธาในครูใหญ่และพระรัตนตรัยแล้วต้องการช่วยคุณพ่อแล้วก็ตอบแทนบุญคุณด้วยจึงทำอย่างเต็มที่ทุกครั้งแม้ผู้บังคับบัญชาและลูกน้องจะห้ามปรามแต่ลูกก็ทำบุญเหมือนเดิม

0: บุรีไม่เล่นการพนันจึงทำให้พอมีเงินใช้จ่ายเหลือเก็บทำบุญได้สาธุลูกทำบุญที่วัดมาแล้วทุกหลักสิบก็ทำมาแล้วสาธุหลักร้อย
1: สาธ
0: ุหลักหมื่น
1: สาธ
0: ุหลักแสน
1: สาธ
0: ุคือทำมาตั้งแต่เด็กๆแต่ยังไม่เคยทำอยู่อีกหลักหนึ่งคือหลักล้านตั้งใจไว้ว่าถ้ามีเงินล้านแรกในชีวิตจะขอทำบุญก่อนน้องชายคนที่สามทำงานเป็นผู้คุมนักโทษเขาทำงานอย่างลำบากใจเพราะไม่ค่อยชอบงานนี้เท่าไหร่วันแรกที่มาอยู่เรือนจำเขาบอกว่ารู้สึกกลัวมากๆยิ่งเห็นสภาพที่แท้จริงการกักขังแล้วเขาตกใจมากๆนึกไปถึงว่าในโลกนี้ยังมีสภาพอย่างนี้อยู่

0: 3. เหตุใดคุณพ่อจึงด่วนเสียชีวิตกระทันหันก่อนเสียชีวิตมีคตินิมิตเป็นอย่างไรเสียชีวิตแล้วอยู่ที่ไหนสุขสบายหรือไม่ครับได้รับบุญที่ทำให้หรือไม่มีข้อความอะไรถึงลูกบ้างไหมครับทำไมคุณแม่ต้องถูกใส่ความเรื่องการลักทรัพย์และมีเรื่องกับผู้บังคับบัญชาคนนี้มากเป็นเพราะทำกรรมอะไรต่อกันไว้หรือครับคุณตาคุณยายเสียชีวิตแล้วอยู่ที่ไหนอย่างไรหากลำบากก็จะช่วยท่านได้อย่างไรครับน้องชายบุญธรรมมีกรรมอะไรกับครอบครัวจึงต้องมาเป็นคนเกเรให้ครอบครัวของเราดูแลน้องชายบุญธรรมน้องชายคนที่สามมีผังชีวิตเป็นอย่างไรจึงต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ผู้คุมนักโทษเขาเคยเป็นทหารรับใช้พระราชาองค์ที่เสด็จออกบวชหรือเปล่าชาตินี้มีสิทธิ์กระถึงพระธรรมกายภายในเขาหรือไม่ผู้คุมนักโทษที่ต้องลงโทษนักโทษด้วยวิธีการต่างๆจะได้รับกรรมอย่างไรหรือไม่ครับน่าศึกษาไหมจ๊ะเพราะทำตามหน้าที่บ้างไม่หน้าที่บ้างควรจะใช้ชีวิตในการเป็นผู้คุมนักโทษอย่างไรให้มีวิบากกรรมน้อยที่สุดครับมีน้องคนหนึ่งทำงานด้วยกันกับลูกคุณครูแม่ยายบอกว่าอดีตเขาเป็นหัวหน้าองครักษ์อ้าวเขากับลูกผูกพันกันอย่างไรถึงได้มาทำงานด้วยกันโดยเขาจะเป็นฝ่ายจับกุมส่วนลูกจะเจรจาดูแลเรื่องการสอบสวนคืออีกคนจับอีกคนคุยรวบรวมหลักฐานทางคดีออกหมายจับให้กับเขาการที่เราติดตามจับกลุ่มบุคคลที่มาขโมยของวัดและนำของที่ถูกขโมยมาคืนวัดจะมีอานิสงส์เป็นอย่างไรและการเดินตรวจรักษาความปลอดภัยภายในวัดลูกจะได้อานิสงส์อย่างไรก็น่าศึกษานะจ๊ะในการสอบสวนผู้ต้องหาใจลูกจะขุ่นเพราะบางครั้งเราไม่สามารถพูดดีๆกับผู้ต้องหาได้นะบางครั้งถึงขนาดต้องใช้วิธีการแบบตำรวจการทำเช่นนี้ลูกจะได้บาปหรือบุญอย่างไรได้อะไรมากกว่ากันและลูกควรจะทำอย่างไรดีถ้าต้องใช้วิธีการแบบตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาอีกทำไมลูกต้องเป็นตำรวจเพราะบุญหรือบาปผังชีวิตเป็นอย่างไรเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมจะได้อะไรแต่ละอย่างมันยากมาแล้วชีวิตต่อไปข้างหน้าจะประสบความสำเร็จหรือไม่จะมีโอกาสทำทานอย่างที่ใจคิดไว้หรือไม่หลักล้านนั่นแหละน้องเคยหรือสามีน้องสาวคนที่สองนั้นไม่มีบุตรชอบสันโดษเขาตั้งใจว่าเมื่อได้บำนาญแล้วจะบวชตลอดชีวิตเขามีฝันชีวิตเป็นอย่างไรจะสามารถบวชได้หรือไม่ครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าดึงที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันนะจ๊ะคุณพ่อเสียชีวิตกระทันหันเพราะกำเนิดอดีตชาติหนึ่งได้เป็นทหารได้ออกรบแล้วก็ฆ่าขาศึกตายเป็นจำนวนมากมารวมกับกรรมปานาตบาตอีกชาติหนึ่งที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารโดยสั่งให้ข้าทาสบริวารเป็นคนฆ่ามาทำอาหารเลี้ยงแขกเรือคนสั่งก็เจอกรรมทั้งสองนั่นแหละสองชาตินั่นแหละมารวมส่งผลทำให้เสียชีวิตอย่างกระทันหันจ้ะตายแล้วด้วยคตินิมิตสว่างสวยหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของฉันดุสิตบุรีวงศ์พิเศษเขตเสบียงจ้ะมีเชื้อสายโถก็เทปูนสร้างโบสถ์มาขนาดนั้นได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยังมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นในทุกด้านจ้ะตอนนี้ท่านนั่งยิ้มไปยิ้มมานี่กำลังตื่นเต้นในทิพยสมบัตินี่นั่งบนรัตนบัลลังก์ฝากความระลึกนึกถึงทุกคนเลยและที่สำคัญคือโดยเฉพาะคุณแม่โอ้สุดเลิฟ

ฝากมาบอกว่าให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ทุกคนจะได้กลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษด้วยกันจ้านี่ท่านฝากมาบอกเลยนะคุณแม่ที่นี่มาคุณแม่น่ะถูกใส่ความแล้วมีเรื่องกับผู้บังคับบัญชาคนนี้มากเพราะจองเวรกันมานี่เรื่องมีจะว่าในชาตินั้นน่ะแม่เนี่ยเป็นผู้ชายมียศตำแหน่งสูงส่วนผู้บังคับบัญชาในชาตินี้เนี่ยผู้บังคับบัญชาในชาตินี้ชาตินั้นได้เป็นลูกน้องในชาตินั้นแม่น่ะไม่ชอบหน้าเขาเพราะหมั่นไส้ชาตินั้นหมั่น

ทำเป็นมือปราบไปทำหน้าที่ทรมานสัตว์นรกในยมโลกเพราะมีทั้งบุญและบาปที่จับโจรแล้วบางรายก็ต้องทำร้ายเขาบางรายก็ต้องฆ่าโดยทำตามหน้าที่แต่ก็มีบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนามาอุ้มไว้จึงไม่ไปมหานรกเมื่อบุญปนบาปผสมกันอย่างนี้จึงมาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นกุมพันนี่ลงโทษทรมานสัตว์นรกในยมโลกก็ให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านเรื่อยๆนะจ๊ะอุทิศไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าท่านจะได้มีอายุอยู่ในยมโลกนี่ได้น้อยลงน้อยลงกระทั่งพ้นจากตรงนั้นแล้วก็แบบไปเกิดที่สูงกว่าคุณยายเสียชีวิตแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส3ได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาตอนนี้ท่านกำลังยิ้มไปยิ้มมายิ้มเทพธิดาแบบมีความสุขยิ้มเทพธิดายิ้มให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านเช่นเดียวกันจ้ะน้องชายบุญธรรมเป็นคนเกเรต้องให้ครอบครัวของลูกมาดูแลเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันมาในอดีตและจริงๆก็เคยเป็นพี่น้องกันมาด้วยแต่พลาดกันไปเพราะได้ไปคบคนผ่านเกเรมะเลเกเรได้หนีออกจากบ้านไปในชาตินั้นแต่ก็มากลับตัวกลับใจได้ในตอนอายุมากแล้วก็เคยเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ไปคบคนผ่านในชาติน้องชายคนที่สามมาเป็นเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ผู้คุมนักโทษเพราะพุทธันดรที่ผ่านมาน้องชายคนนี้ได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้มีหน้าที่คุมนักโทษโดยเฉพาะพวกเฉลยศึกกับชาติก่อนๆที่จะมาเจอหมู่คณะได้เคยเป็นกุมพันเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ในโลกในยมโลกมาหลายชาติเชื้อนี้ยังไม่หมดจึงทำให้มีผังที่จะต้องมาเป็นผู้คุมนักโทษกรมราชทัณฑ์ในชาตินี้จ้ะพุทธนันท์ที่ผ่านมาก็ได้ออกบวชในภายหลังตอนอายุมากแล้วแล้วก็ตายในผ้าเหลืองด้วยมีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้นี่จากดุสิตบุรีมาเป็นผู้คุมแต่นั้นชาตินี้ก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมกายถ้าตั้งใจจริงทำสม่ำเสมออย่างถูกหลักวิชาจ้ะถ้าตั้งใจจะบวชอุทิศชีวิตก็สามารถทำได้ในชาตินี้แต่ต้องใช้กำลังใจสูงเพราะฉะนั้นบวชตอนอายุเยอะผู้คุมนักโทษต้องลงโทษนักโทษด้วยวิธีการต่างๆผู้คุมนักโทษต้องลงโทษนักโทษด้วยวิธีการต่างๆก็มีวิบากกรรมทั้งนั้นแหละไม่มากก็น้อยแต่หากนักโทษนั้นจองเวรด้วยแล้วก็จะผลัดกันเจอกันในชาติใดก็จะผลัดกันไปทำแล้วก็หมุนเวียนกันอย่างเงี้ยเรื่อยๆโดยจะต้องอยู่ในวงจรนี้แล้วก็จะต้องกลับไปเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกจ้ะเพราะความคุ้นจะเป็นผู้คุมนักโทษในมีวิบากกรรมน้อยนั้นก็อย่าเวลาลงโทษก็อย่าไปทำด้วยอารมณ์โกรธหรือเจตนาที่จะแกล้งนักโทษให้ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหนักก็จะเป็นเบาไอ้ที่จะไม่มีวิบากคงไม่มีหรอกแล้วถ้าจะให้ดีควรเป็นผู้ให้แสงสว่างกับนักโทษก็จะได้บุญไปด้วยกันทั้งคู่ผู้ให้แสงสว่างก็ได้บุญและผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้บุญด้วยอีกทั้งจะพ้นจากวิบากกรรมด้วยสถานที่ต้องขังก็จะเป็นสถานที่สว่างเห็นไหมจ๊ะอารมณ์ผู้ต้องขังก็จะไม่รู้สึกว่าถูกคุมขังแล้วก็จะไม่อึดอัดเพราะอึดถูกเอาออกแล้วนี่กลับจะมีความรู้สึกเป็นอิสระและก็เป็นมิตรกับทุกๆคนจ้ะนี่ไงทำจีอีเนาะอย่างนี้น้องคนหนึ่งทำงานด้วยกันกับตัวลูกโดยตัวเขาเป็นฝ่ายจับกุมตัวลูกเป็นฝ่ายสอบสวนรวบรวมหลักฐานทำคดีออกหมายจับที่ต้องมาทำงานร่วมกันแบบนี้เพราะพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชด้วยกันทั้งคู่เราเป็นเพื่อนทหารกันที่ทำหน้าที่เป็นทหารองครักษ์แล้วก็ได้ทำงานร่วมกันมาชาตินี้จึงได้มาทำงานร่วมกันอีกจ้ะ เพราะฉะนั้นจับกลุ่มก็กลุ่มกันไปสอบสวนพูดคุยก็คุยกันไปการที่ลูกติดตามจับกลุ่มผู้ที่มาขโมยของวัดมาจริงๆนะเขามีแต่เอาของมาให้วัดนี่เอาของออกจาก

วัดมาจับกลุ่มที่มาขโมยของวัดและนำของที่โดนขโมยมาคืนวัดได้จะมีอานิสงส์โดยย่อแต่จะถ้าพูดโดยยาวนี่ทั้งคืนไม่จบคือสมบัติของลูกนั่นแหละจะไม่วิบัติด้วยภัยต่างๆไม่ว่าโจรภัยหรือเกิดภัยธรรมชาติเนี่ยก็จะไม่มีสมบัตินี่จะไม่วิบัติด้วยบุญที่รักษาสมบัติพระศาสนาเอาไว้ลูกจะเป็นผู้มีปัญญาปฏิภาณฌานฉลาดรู้เท่าทันเหลี่ยมครูผู้คนทั้งหลายเป็นต้นจ้ะฉลาดแต่เดียวพูดบางนี่ก็รู้เห็นไหมจ๊ะเมื่อดักใจไม่ได้ก็ดักคอก่อนดักไปหมดทุกทิศทุกทางการเดินตรวจรักษาความปลอดภัยภายในวัดลูกก็จะได้อานิสงส์ได้ยอดคือเราจะมีความปลอดภัยในทุกสถานที่เราจะมีคนคอยดูแลคุ้มครองไม่ให้เดือดร้อนด้วยภัยต่างๆเป็นต้นจ้ะจริงๆแล้วก็มีปิดอบายไปสวรรค์มีอะไรอีกเยอะแยะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวมาคุยกันทีหลังในการสอบสวนผู้ต้องหาใจลูกจะขุ่นเพราะบางครั้งพูดดีๆกับคนร้ายไม่ได้ต้องใช้วิธีการแบบตำรวจครูไม่อยากก็ไม่ทราบว่าตำรวจก็จะวิธียังไงคุณผู้ร้ายครับคุณเปิดเผยเถอะครับเลยการทำเช่นนี้ก็จะได้บุญปนบาปคือบุญที่ได้จากการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองปนกับบาที่ผู้ต้องหาอาจจะจองเวรก็จะส่งผลให้ไปเป็นกุมภันแต่ว่าลูกต้องทำตามหน้าที่เนี่ยก็อย่าขุนนานเอาขุนแค่ระดับว่าถ้าผลแล้วก็เลิกขุนอีกทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนามากๆบุญจะได้มากกว่าบาปจนบาปตามไม่ทันแล้วกลับไปดุสิตบุรีให้ได้จ้ะอาชีพตำรวจก็อย่างนี้มันต้องอยู่กับคนร้ายอยู่กับของร้ายๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากจะร้ายนะแต่ก็อย่างนี้ลูกต้องเป็นตำรวจเพราะผังเดิมดังที่ได้กล่าวมาแล้วจ้ะเราจะได้อะไรแต่ละอย่างยากมากเพราะกำลังทานบารมีก็ไปอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะในอดีตนั่นเองทำทานมายากมันก็เวลาสมบัติเกิดมันก็ยากให้ทำต่อไปบุญนี้จะส่งผลให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆในปัจจุบันนี้จ้ะเราได้ทราบเรามีกระหมูคณะมาเดินเป็นกองเสบียงพุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้เป็นทหารพระราชาที่ออกบวชดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้ออกบวชตามมีผลการปฏิบัติธรรมก็ถึงดวงใสพอเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้จ้าผู้พันนี่มาจากดุสิตบุรีนะนี่ไม่ธรรมดานะนี่ลูกพระธรรมนี่มาจากดุสิตบุรีเป็นตำรวจยศพันตำรวจโทน้องเคยสามีน้องสาวที่สองไม่มีบุตรชอบสันโดษและตั้งใจว่าเมื่อได้บำนาญแล้วจะบวชเพราะมีบุญบวชมาในอดีตจึงมีอัตยาสายน้องไปในการบวชชาตินี้ถ้ามีความตั้งใจจริงก็จะบวชได้อย่างไม่ยากจ้ะอันนี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ให้เป็นพระแท้10ปีแห่งการสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองรอบๆ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก

ทบทวนโอวาทห้องแก้วสารพัดหนึ่งวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2567บุญกฐินหรือผังจนบุญทอดกฐินหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเป็นกาลทานมีอานิสงส์ใหญ่เพราะนอกจากเราจะได้บุญส่วนตัวแล้วยังทำให้พระได้รักษาพระวินัยได้ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นอานิสงส์จึงเป็นพิเศษบุญทอดกฐินเป็นบุญพิเศษที่จะรื้อผังจนให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเป็นบุญใหญ่มากไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อยเพราะก่อนที่จะถวายผ้ากฐินเราได้นำของละเอียดไปถวายเป็นพุทธบูชาถูกพระธรรมกายของพระพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนชาตินี้เราได้พิสูจน์แล้วว่าความจนไม่จำเป็นสำหรับชีวิตเราเมื่อจนแล้วสร้างบารมีไม่สะดวกเพราะวันหนึ่งคืนหนึ่งมัวแต่คิดว่าจะหาทรัพย์จากที่ไหนมาหล่อเลี้ยงสังขารและครอบครัวที่เราจะต้องดูแลอีกมากมายกว่าจะได้ทรัพย์มาต้องดิ้นรนต่อสู้ซึ่งหนีไม่พ้นบางครั้งก็ต้องทุศีลต้องทำปนาธิบาตข้อ5ศีล5ข้อของเราก็พังพินาศดังนั้นเราไม่ควรจนควรจะรวยกันต่อไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคตปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่รวยอย่างที่เราอยากจะรวยแต่บุญทอดกฐินที่เราทำก็จะเป็นผังสำเร็จเต็มที่ในภพเบื้องหน้าเพราะชาตินี้เป็นชาติประกอบเหตุชาติถัดไปเป็นชาติสวยผลส่วนหนึ่งจะส่งผลในปัจจุบันชาตินี้จะมาตัดรอนวิบากกรรมหรือผังจนเชื่อมสายสมบัติให้เราพอมีสร้างบารมีได้ต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ผังรวยต่อไปในอนาคตที่จะทำให้เราสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายเมื่อสั่งสมบุญแล้วอธิษฐานจิตให้ดีว่ารวยแล้วอย่าตนีรวยแล้วจะต้องมีจิตใจเหมือนพระบรมโพธิสัตว์ที่คิดแต่จะให้คิดแต่จะนำออกไปสร้างสิ่งที่ดีงามให้บังเกิดขึ้นแก่โลกยิ่งมีทรัพย์ยิ่งอยากจะสร้างมหาทานบารมีอย่างนี้จึงถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นให้เราปลื้มใจในบุญเอาไว้ให้ดีว่าบุญนี้ทำถูกพระธรรมกายนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย6พฤศจิกายนพุทธศักราช2548เปิด MV ทบทวนบุญกสิณคุณยายครั้งแรก6พฤศจิกายนพ.ศ. 2531 4.5 นาที

สัปปาริวาลังกาทิยะทุตสังปฏิคันหาตุปฏิฆะเหตวาจะอิวินาพุทเสนะกทินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆรตังหิตตายะสุขายะนิพพานายะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

0: ธุสาธุสาธุ
1: เจริญพรกัลยาณมิตรลูกหลานหลวงพ่อคุณยายทุกท่าน
2: สาธุ
1: รวมทั้งท่านที่ฟังจากการออกอากาศกันเพราะวันนี้เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวเรื่องงานกฐินเป็นงานบุญสำคัญเพราะนั้นวันนี้เราถึงได้ฟังทบทวนอวาทของพระเดชคุณหลวงพ่อท่านสมัยตั้งแต่พ.ศ.2548นอกจากนี้เรายังได้ดู MV ทบทวนบุญกฐินคุณยายครั้งแรกเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ.2531กฐินครั้ง

นั้นเป็นครั้งแรกของยายเราเรียกว่ากฐิน80ปียายแต่ปีนั้นยายเต็ม79เข้า80เราเลยเรียกกฐิน80ปียายกันในทบทวนว่าได้พูดถึงเรื่องสำคัญเกี่ยวเรื่องบุญทอดกฐิน1ปีมีเพียงครั้งเดียวแล้วก็เป็นกระทานมีอานิสงส์ใหญ่ที่ว่าเป็นกระทานนั้นก็คือมีกำหนดเวลา1เดือนตั้งแต่ออกพรรษาก็คือตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จดกระทั่งถึงขึ้น15ค่ำเดือน12 1เดือนเต็มๆถ้านอกจากเวลาดังกล่าวแล้วไม่ได้ถือว่าเป็นกระทานคือไม่ได้เป็นบุญทอดกฐินบุญทอดกฐินจริงๆแล้วเป็นบุญที่ทั้งแผ่นดินวัดทั้งแผ่นดินระลึกถึงเพราะความเป็นกระทานเพราะความที่โอกาสที่เขาจะมาทำบุญทอดกฐินจะเกิดขึ้นวัดหลายแห่งเตรียมตัวเตรียมกันเป็นเดือนๆเพื่อที่จะรองรับบุญที่เรากำลังจะนำไปถึงบุญกฐินนั้นจะทำให้พระได้รักษาพระวินัยให้ครบถ้วนบริบูรณ์พระจะได้อานิสงส์กฐินแต่วัดที่พระอยู่นั่นแหละจะได้อานิสงส์ตามไปด้วยปัจจัยทายธรรมที่เรานำไปถวายที่ตามผ้ากฐินไปนั้นปัจจัยเหล่านั้นแหละที่จะไปทำนุบำรุงวัดต่างๆแล้วจะทำให้วัดต่างๆนั้นสามารถยังอยู่ได้แล้วก็รองรับเหล่าพุทธศาสนิกชนต่อไปเพราะนั้นมันก็จะได้ทั้งของพระที่เป็นผ้ากฐินลงมาจนกระทั่งถึงปัจจัยทายธรรมทั้งหลายได้หล่อเลี้ยงวัดต่างๆการหล่อเลี้ยงวัดต่างๆหล่อเลี้ยงถึงพระจะเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยังคงอยู่ยังอยู่ยั่งยืนยงและอยู่ยั่งยืนยาวกันต่อไปเพราะนั้นกฐินครั้งหนึ่งปีหนึ่งมีครั้งเดียวจึงเป็นบุญที่ทุกท่านตามระลึกถึงโดยเฉพาะยิ่งปีนี้ฉันก็เพิ่งได้ยินได้ฟังแล้วก็อดอัศจรรย์ใจตามไปด้วยไม่ได้นั่นคือการทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วแผ่นดินที่ว่าทั่วแผ่นดินคือทั่วแผ่นดินวัดในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 30,000 วัดถ้าเราไป 30,000 วัดทอดกฐินที่เราตั้งใจกันไปทำในคือเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำบุญทอดกฐินทั่วทั้งแผ่นดินเกิดขึ้นเป็นการเติมเต็มความปรารถนาของผู้ที่ตั้งโครงการนี้ขึ้นมาพ่อของเรานั่นแหละเพราะนั้นจะเป็นบุญที่ลูกๆจะทำแล้วก็ถวายพ่อไปกันให้ทั่วแผ่นดินนะจ๊ะเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นบุญใหญ่เป็นบุญกฐินใหญ่และเป็นบุญทั่วทั้งแผ่นดินด้วยบุญทั่วทั้งแผ่นดินจะทำให้ทั่วทั้งแผ่นดินจะเป็นแผ่นดินที่รองรับการทำบุญของเราและหมู่คณะของพวกเราแผ่นดินนั้นจะเป็นแผ่นดินบุญความงอกงามไพบูลย์จะเกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินเพราะว่าบุญก็ไปถึงผู้ที่เขาอยู่พระที่ท่านอยู่ก็ยังช่วยกันรักษาพระศาสนาเ
ราะนั้นจะเป็นบุญใสๆเกิดขึ้นเต็มแผ่นดินเราผู้ไปทำเราก็ได้บุญและเป็นบุญใหญ่เป็นบุญจากกฐินเพราะนั้นสิ่งที่เราทำจึงเป็นการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยังอยู่ยั่งยืนยงอยู่ยั่งยืนยาวกันต่อไปและนี่คือสิ่งที่เราจะนำบุญให้นำบุญนะจ๊ะนำบุญบุญที่เราได้ไปทำนี่แหละกลับคืนมาถวายหลวงพ่อของเราผู้เป็นต้นคิดฉันอัศจรรย์ใจที่ท่านคิดแค่คิดได้ฉันก็อัศจรรย์ใจแล้วและถ้าว่าทำได้จริงตามคิดยิ่งเป็นอัศจรรย์คูณสองเพราะนั้นเริ่มต้นจากพ่อของเราที่ท่านจะเอาบุญใหญ่ของท่านลูกๆก็จะทำให้ท่านสมหวังสมปรารถนากันเพราะว่าการกระจายทั่วแผ่นดินในช่วงเวลาหนึ่งเดือนจึงเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยลูกๆที่เคารพรักพ่อตั้งใจจะทำสิ่งนี้ให้พ่อเพราะนั้นก็ตั้งใจกันทำให้ดีให้สมหวังสมความปรารถนานอกจากนี้ในการทบทวนเราได้เปิด MV ทบทวนบุญกฐินคุณยายครั้งแรกปี2531วันที่6พฤศจิกายนยายอายุเต็ม79เข้า80เลยเรียกว่ากฐิน80ปียายยายเป็นกฐินครั้งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ใครมาขอร้องให้ท่านเป็นประธานกฐินแต่ท่านเป็นประธานกฐินครั้งนั้นเกิดจากความต้องการของยายเองฉันอยู่ในเหตุการณ์ที่ท่านพูดถึงกฐินของท่านวันหนึ่งท่านมาหาก่อนที่ท่านจะทอดกฐินครั้งนี้นี่แหละแล้วท่านก็ถามฉันว่าท่านปีนี้มีประธานใหญ่กฐินแล้วหรือยังปีนั้นเผอิญรับไว้แล้วหลวงพ่อท่านรับไว้แล้วเพราะว่าใครจะเป็นประธานกฐินนั้นอยู่ที่การตัดสินใจของหลวงพ่อท่านก็บอกยายว่ามีประธานกฐินแล้วแล้วท่านก็เงียบพองานกฐินปีนั้นผ่านไปท่านก็มาเลยท่านมีคอยข้ามปีไปปี2531เข้าใจว่าปลายปี2530นั่นแหละท่านมาอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณยายท่านก็ถามฉันว่าท่านปีหน้ามีประธานใหญ่กฐินแล้วหรือยังฉันก็ตอบท่านว่ายังยายเพราะมันยังไม่ได้ข้ามปีเลยเพราะตอนนั้นเราประธานใหญ่กฐินเนี่ยเราก็เอานำรายชื่อกันให้หลวงพ่อเนี่ยปีต่อปีแค่นี้ท่านนะฉันเห็นใบหน้ายายเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วท่านก็พูดอย่างนี้ท่านยายนะสร้างวัดให้พวกท่านอยู่กันนะมาถึงวันนี้ยายยังไม่ได้เป็นประธานใหญ่กฐินเลยเหมือนใจของท่านเนี่ยจดอยู่ว่าท่านสร้างวัดเสร็จ

ท่านที่ท่านจะพึงได้เวลาท่านพูดมาเนี่ยฉันเขาแทบสุดลงไปเลยเพราะยายสร้างวัดให้เราอยู่แต่ต้องคอยถึงวันที่ท่านมาเอ่ยปากแต่ยายก็บอกว่ายายก็รู้ดีเพราะว่าเรื่องนี้ต้องขอเจ้าวาดเขาเพราะนั้นตั้งแต่วันนั้นยายคอยจังหวะที่จะกราบเรียนหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อจะขอโอกาสเป็นประธานใหญ่กฐินจนกระทั่งวันหนึ่งท่านดูสถานะดูเหตุการณ์แล้วมันน่าจะได้ขอท่านละในยุคนั้นพระเดชคุณหลวงพ่อเวลาฉันเช้าท่านจะมาฉันที่กุฏิยายแล้วก็นั่งอยู่หน้ากุฏินั่นแหละไอ้ตรงแท่นเล็กๆที่เป็นหินขับที่ท่านมาฉันเช้าที่กุฏิยายเพราะว่าท่านจะถือโอกาสมารับบุญกับยายเพราะท่านเคารพยายอยากให้ยายได้ถวายพระทหารกับท่านโดยตรงทุกเช้าท่านก็จะมานอกจากนี้ท่านก็จะได้ถือโอกาสเนี้ยดูแลคุณยายไปด้วยเพราะถ้าพูดถึงตอนนั้นยายก็79เต็มอายุ79เพราะนั้นท่านก็ต้องมาดูแลในฐานะที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็ด้วยความเคารพยายที่ท่านสร้างทุกสิ่งเอาไว้ให้ท่านยายท่านก็คอยจังหวะนี้พอหลวงพ่อพร้อมท่านก็ถวายภัตตาหารใส่ถาดมาถวายแล้วก็ดูจังหวะนี่คือคำพูดของยายที่ท่านมาเล่าให้ฉันฟังเมื่อท่านขอแล้วยายบอกว่ายายก็คอยหลวงพ่อท่านนั่งเรียบร้อยยายถวายอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วยายก็นั่งพับเพียบประนมมือยายบอกว่ายายก็พูดว่าหลวงพ่อหลวงพ่อยายขออะไรหลวงพ่อสักอย่างสิแล้วยายก็เห็นหลวงพ่อท่านนิ่งมันเหมือนกับว่าเอ๊ะยายจะเอาอะไรหรือเพราะว่าสิ่งที่ยายปรารถนานั่นคือสิ่งที่หลวงพ่อจะให้กับยายทุกอย่างแล้วยายก็เอ่ยว่าหลวงพ่อยายสร้างวัดเสร็จแล้วนะให้พระของเราได้อยู่กันแล้วแต่ว่ายายยังไม่ได้เป็นประธานใหญ่กฐินเลยหลวงพ่อขอให้ยายได้เป็นประธานใหญ่กฐินสักครั้งเถอะนะหลวงพ่อได้ยินท่านก็คงตะลึงอยู่นิดปรากฏว่าหลวงพ่อท่านเงียบคุณยายท่านก็เอ้ยหลวงพ่อท่านเงียบแต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ท่านก็เงียบเงียบตอนที่ท่านลงมาแล้วเล่าให้ฉันฟังยายก็พูดถึงประโยคนี้เรื่องนี้บอกว่าพอยายพูดเสร็จแล้วเห็นหลวงพ่อเงียบเงียบหมายถึงว่าอะไรแวบนั้นเป็นแวบที่โอ้โหฉันนั้นเป็นแวบที่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่ทราบแต่ก็ตอบท่านไปอย่างนี้คือถ้าตอบผิดเป็นเรื่องเลยเลยตอบท่านไปว่าอ๋อยายหลวงพ่อท่านเงียบเนี่ยสำหรับพระแล้วเนี่ยนะก็ถือว่ารับโดยดุษฎียายก็บอกว่าแสดงว่าหลวงพ่อรับแล้วใช่ไหมใช่ยายหลวงพ่อรับแล้วให้ยายเป็นประธานใหญ่กฐินพอยายมาถึงตรงนี้เท่านั้นอ่ะโอ้โหใบหน้าท่านเนี่ยเต็มไปด้วยความสดชื่นแล้วก็เป็นสุขเพราะว่าใจท่านจดจ่ออยู่กับการที่จะได้มีได้บุญใหญ่จากการเป็นประธานกฐินวัดพระธรรมกายวัดที่ท่านสร้างพอได้ฟังแค่ประโยคนี้ว่าท่านรับแล้วเนี่ย
ยายก็ตามมาเลย

ท่านยายถามอะไรท่านสักอย่างสิอะไรหรือยายประธานใหญ่กฐินเนี่ยเขาทำบุญกันคนละเท่าไหร่ยอมแล้วตามตรงว่าเราไม่มีภาพยายที่จะมาเป็นประธานใหญ่กฐินเราจะต้องมาหาปัจจัยฉันก็ตอบยายไปว่ายายไม่ต้องห่วงยายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาเขาจัดการให้หมดเลยประโยคนี้ตอบไม่ถูกคำถามยายนิ่งเพราะยายไม่ได้ต้องการให้ใครมาเอาบุญตรงนี้ของยายยายถามย้ำเลยว่าท่านประธานใหญ่กฐินน่ะเขาทำบุญกันคนละเท่าไหร่ความเป็นห่วงท่านก็ตอบประโยคเดิมนั่นแหละยายไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาจัดการเท่านั้นแหละท่านขยับถามเป็นครั้งที่สามฉันก็โอ้เราตอบไม่ถูกแล้วเพราะนั้นก็เลยตอบไปตามเนื้อหาตอนสมัยนั้นยายประธานใหญ่กฐินเนี่ยเราไม่ได้กำหนดหรอกว่าทำบุญคนละเท่าไหร่เพราะตอนนั้นมีข่าวว่าทำบุญล้านหนึ่งล้านหนึ่งของยุคเมื่อปี 2530-31 นั่นแหละแล้วก็บอกท่านว่าแต่ประธานที่เขาทำบุญไปผ่านไปเนี่ยประธานเขาทำบุญมา1ล้านพอยายฟังคำตอบเนี่ยยายหน้ายิ้มสดชื่นแต่ฉันเองต่างหากที่ก็ยังเป็นห่วงยายแต่ยายไม่ต้องห่วงนะยายเฉยแล้วเข้ามาใกล้ๆเลยพร้อมกับกระซิบที่ข้างหูท่านไม่ต้องห่วงยายล้านหนึ่งน่ะยายมีอยู่แล้วฉันนึกถึงตัวเองถึงจะไม่เห็นหน้าตัวเองแต่นึกถึงใบหน้าตัวเองพอที่จะนึกได้ว่าฉันมีความสุขตาฉันโตฮะยายล้านหนึ่งมีแล้วเหรอมีไอ้เราก็หลุดไปเลยฮะยายมีแล้วเหรอท่านก็ว่ามีแต่ท่านก็ยังเต็มไปด้วยรอยยิ้มสดชื่นแล้วท่านก็บอกฉันว่าเราคือมันเหมือนกับว่าท่านคอยให้ฉันถามนี่แหละแล้วท่านจะได้ตอบนี่ท่านเวลาลูกศิษย์ลูกหาเข้ามากราบยายนะเขาก็จะมาเยี่ยมบางท่านก็จะมาถามว่าพ่อตายแล้วไปไหนแม่ตายแล้วไปไหนเพราะนั้นยายก็จะช่วยเขาแนะให้เขาทำบุญด้วยแต่คือหมายว่าทำบุญเข้าวัดแต่นะเพราะนั้นพอเขากราบยายเขาได้คลี่คลายปัญหาของเขายายก็ทำด้วยความเต็มใจเวลาเขาจะกลับเขาก็เอาเงินใส่ซองถวายกับยายยายก็เก็บซองนั้นไว้แล้วให้เจ้าอาลีพันธ์มันเก็บเอาไว้เข้าใจว่าความตั้งใจที่จะทำบุญใหญ่ของท่านเนี่ยมีมานานเก็บปัจจัยที่เขาถวายเนี่ยเราอยากบอกว่าบางซองเขาใส่มา100บางซองก็20บางซองเนี่ยนานๆถึงจะเจอไอ้คำว่า500แต่เท่าไหร่ก็ตามยายเก็บฉันเข้าใจว่าความตั้งใจที่ยายจะทำบุญใหญ่เป็นประธานใหญ่กฐินเนี่ยมีมาเพราะว่าฉลองมันเหมือนฉลองวัดก็คือวิสาขบูชา2525ถึงจะไม่ได้ประกาศเป็นทางการว่าฉลองวัดแต่วันนั้นเราจัดที่โบสถ์แล้วก็โบสถ์เสร็จสมบูรณ์เป็นวันที่บอกยายว่าเสร็จแล้วยายเพราะนั้นปี31จึงเป็นปีที่ยายเป็นประธานกฐินแล้วท่านกษิบบอกว่าเดี๋ยวยายกลับไปยายจะให้เจ้าอริพันธ์มันเอาเงินมานับเพราะนั้นหลังจากนั้น 2-3 วันท่านก็มาแล้วก็บอกว่า

ยายให้เจ้าลีพันธ์มันนับเสร็จแล้วพร้อมแล้วแล้วท่านก็บอกว่ารวมหมดแล้วไอ้ที่เขาถวายกันมาเนี่ยได้มา1,200,000 บาทแล้วยายก็บอกต่อว่า1,200,000 บาทนี้ยายเททำบุญหมดเลยนี่คือความตั้งใจของท่านที่เป็นประธานใหญ่กฐินในปี2531ท่านบอกว่ายายเป็นประธานใหญ่ยายต้องทำให้สมกับเป็นประธานใหญ่แล้วท่านยังบอกต่อว่าท่านยังไม่ต้องห่วงเวลาพอยายเป็นประธานใหญ่เนี่ยเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาก็จะมากราบยาย

เพราะนั้นพวกคุณจะเอาบุญกับยายก็เอาบุญก็มาเอาบุญกับยายได้แล้วยายจะคุมบุญให้ไอ้คำว่าคุมบุญให้นี่แหละลูกศิษย์ลูกหาหลั่งไหลกันมาเลยแล้วยายก็ยังเก็บเงินเพิ่มจากการที่เข้ามากราบยายเพราะมีเวลาหลายเดือนก่อนที่จะถึงวันกฐินยายสู้ไม่ถอยแล้วเขาก็มากราบยายพร้อมกับตั้งกองด้วยซ้ำไปตั้งกองรวมกับกองกฐินยายด้วยส่วนตัวก็ถวายยายเพราะรู้ว่ายายเป็นประธานกฐินปัจจัยเขาถวายยายจะได้เป็นปัจจัยที่ไปสู่เรื่องของกฐินกฐินวัดพระธรรมกายที่ยายสร้างหลังจากนั้น 2-3 เดือนหรืออาจจะ 3-4 เดือนเนี่ยท่านก็ให้เด็กรวบรวมปัจจัยที่มาถวายในชุดหลังมาให้อีกครั้งหนึ่งอยากจะบอกว่าประมาณ1ล้านบาทเศษรวมหมดกฐินใหญ่ในคราวนั้นที่ท่านถวายมาเป็นประธานในฐานะประธานใหญ่กฐินคราวนั้นก็คงตกประมาณสัก 2-3 ล้านเพราะทยอยก็มีทยอยมาอีกสมดังความตั้งใจที่ท่านตั้งใจที่จะเอาบุญใหญ่เอาบุญใหญ่ที่จะทำบุญใหญ่เป็นประธานกฐินวัดพระธรรมกายและเป็นบุญกฐินที่ทำเพื่อที่จะเหมือนบูชาธรรมของคุณครูไม่ใหญ่ของเราไปด้วยเพราะนั้นสิ่งที่ท่านทำท่านทำเต็มที่ถึงท่านจะอายุมากท่านก็ยังบอกเลยว่าท่านถ้าหมู่คณะของเรากลุ่มก้อนนะกลุ่มไหนเขาอยากจะให้ยายไปบอกยายคือถ้าไม่มีอะไรท้อถอยเลยบอกยายแล้วยายจะไปหาเขาไอ้เราก็เกรงใจยายเพราะว่ายาย79เต็มเข้า80เราก็พยายามดูว่าอะไรที่พอเหมาะศูนย์ไหนที่เป็นศูนย์ที่ที่จะร่วมกับยายได้ดีเราก็บอกยายยายเดินสายนะจ๊ะเดินสายเหมือนกับวันนี้ที่พวกเราเดินสายไปทอดกฐินแต่เราทอดกฐินนะไปทอดกฐินแล้วแต่ยายกำลังรวบรวมปัจจัยทอดกฐิน79เต็มเข้า80ไม่มีอ่อนล้าเลยเต็มที่แล้วยังมีความรู้สึกว่าท่านแข็งแรงท่านสดชื่นแล้วท่านพร้อมภาพของท่านเข้าใจว่าพร้อมที่จะถือผ้าไตรเดินเข้าไปถวายต่อสงฆ์เป็นผ้ากฐินเพราะนั้นตอนนั้นอะไรก็ตามที่จะทำให้ท่านทำแล้วเสร็จสมบูรณ์ในการถวายผ้ากฐินเราก็จะบอกยายแล้วให้ยายตัดสินใจแต่ปรากฏว่าทุกอย่างที่เราเสนอบอกไปยายรับหมดเลยเพราะนั้นวันทอดกฐินเราจะได้ฟังเสียงใสๆในคำกล่าวถวายกฐินของคุณยายฉันอยู่กับยายมาหลายปีคุณยายของเรานั้นเวลาพูดเสียงจะเบาๆแล้วเสียงไม่ดังเสียงเบาๆแล้วก็ไม่ได้เร่งไม่ได้พูดแบบเร่งๆพูดแบบเย็นๆนิ่งๆแต่ชัดถ้อยชัดคำพอมาเป็นประธานกฐินเสียงยายที่ออกใหม่เสียงยายที่ออกลำโพงออกมาวันที่ได้ยินเสียงยายที่เอาลำโพงกล่าวคำถวายกฐินวันนั้นเป็นอีกวันหนึ่งที่ฉันทึ่งในเสียงของยายเพราะเสียงยายเป็นเสียงที่กังวานชัดเจนใสไม่มีอะไรคลุมเครือเลยเสียงยายชัดแล้วก็มีความนุ่มนวลเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มาจากใจที่ยายตั้งความปรารถนาเป็นประธานกฐินและเป็นปกติเสียงของท่านมันเพียงแต่ว่า

ยาปกติที่อยู่ใกล้ยายนั้นเสียงท่านเบาก็เลยไม่ได้คิดว่าเสียงท่านจะใสขนาดนี้ชัดขนาดนี้กังวานขนาดนี้เพิ่งได้ยินเสียงใสเสียงชัดเสียงกังวานของยายก็คราวนี้นี่เองที่เป็นประธานกฐินก็เลยทุกท่านถ้าหากว่าอยากฟังเสียงยายว่าถูกต้องตามนี้ไหมก็ไปย้อนดู MV ที่เปิดให้ดูในตอนต้นได้ตอนที่ยายถวายผ้ากฐินเสียงยายนั่นแหละคือเสียงยายแท้ๆชัดเจนชัดถ้อยชัดคำไม่มีอะไรคลุมเครือเลยเพราะนั้นก็เป็นเสียงที่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนปีติแล้วความปีตินั้นคือปีติได้มีที่ได้เป็นส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานกฐินยายเพราะนั้นความสำเร็จในงานกฐินยายจึงเป็นคราวที่ถ้าเธอเห็นในภาพใน MV สภาที่เราเรียกกันว่าสภาจากเนื้อที่12ไร่คนมาเต็มนอกจากเต็มแล้วยังล้นไปที่เต็นยักษ์ที่เป็นผ้าใบยักษ์ที่อยู่รอบศาลาฉันก็ประเมินยากว่าคนมาเท่าไหร่แต่เฉพาะในสภา12ไร่จุขนาดนั้นเนี่ยมันต้อง 10,000-20,000 คนอยู่แล้วแล้วโดยรอบเต็มอีกฉันอัศจรรย์มากว่างานยายเป็นงานที่โอ้คนมาร่วมโมทนาแล้วก็เต็มอกเต็มใจทำให้เขาได้มีโอกาสได้บุญกับยายในคราวนี้เป็นกฐินสามัคคี 30,000 วัดทั่วไทยเป็นบุญที่พ่อของเราปรารถนาที่จะทำเพราะว่ามันจะหมายถึงบุญที่เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินและจะเป็นบุญที่รองรับพระพุทธศาสนาให้ยังอยู่ยั่งยืนยงอยู่ยั่งยืนยาวแล้วต่อทอดกันไปในภายภาคหน้าแล้วยังเป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุตามวัดต่างๆให้ท่านช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาก็จะเป็นบุญกุศลทั้งนั้นความเจริญพระพุทธศาสนายังยืนยงได้เพียงไรมันก็เป็นบุญกุศลที่จะกลับคืนมาสู่ผู้ที่ได้ทำพวกเราเป็นลูกเราไปทำผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นคนต้นบุญทั้งหลายลูกๆจะได้น้อมนำมาถวายเป็นกตัญญูบูชากตัญญูบูชาให้กับพระผู้เป็นพ่อของพวกเราพวกเราที่ไปทำหน้าที่เราก็จะได้ดีใจว่าโอกาสหนึ่งที่เกิดขึ้นเราจะได้ทำหน้าที่เป็นลูกที่กตัญญูกตเวทีไปทำหน้าที่ให้พ่อได้สมหวังในความตั้งใจที่ท่านจะทำหัวจิตหัวใจของพ่อมีแต่เรื่องพระศาสนามีแต่เรื่องที่จะทำให้พระศาสนายังคงดำรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองและอานิสงส์ทั้งหลายมันก็จะมาถึงหมู่คณะทั้งหมดนั่นเองเพราะนั้นไม่ต้องกลัวความลำบากความลำบากที่เรากำลังจะเจอมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้สั่งสมบารมีให้ยิ่งขึ้นต่อให้วัดอยู่ไกลเราก็จะไปให้ถึงอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่กลางๆต้องไปให้ถึงให้หมดลูกหลวงพ่อทุกคนฟังให้ดีนะจ๊ะนี่เป็นโอกาสที่เราจะทำบุญอันนี้เอาบุญอันนี้ไปให้ถึงและให้สำเร็จมันก็จะเป็นบุญกุศลเกิดขึ้น
แล้วมันจะย้อนกลับคืนมาสู่พระผู้เป็นพ่อแค่คิดก็อัศจรรย์แต่ผู้ที่ไปทำก็ทำให้ความอัศจรรย์นั้นเป็นจริงฉันชื่นชมต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นหัวกระบวนใหญ่เธอไม่เกี่ยงความยากลำบากเธอไม่เกี่ยงว่ามันจะต้องไปเจออะไรบ้างจะต้องทุ่มเททำให้ได้เธอก็พร้อมที่จะทำหัวใจอย่างนี้เป็นหัวใจที่หาได้ยากในแผ่นดินแต่ก็มีเกิดขึ้นกับเธอทั้งหลายโดยเฉพาะหัวกระบวนใหญ่เพราะนั้นหัวกระบวนใหญ่ขอให้ได้บุญเยอะๆสมหวังสมความปรารถนาทั้งทำให้พ่อทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ทุ่มเทให้หมู่คณะได้มีโอกาสได้ทำได้สำเร็จอีกสิ่งหนึ่งที่จะพูดต่อท้ายในการที่ไปทำหน้าที่ฉันอยากจะพูดถึงสิ่งที่ยายสั่งสอนอบรมพวกเราเพราะท่านก็เป็นประธานใหญ่กฐินนั่นแหละตัวท่านต้องการเมื่อตั้งโครงการเรื่องเป็นประธานใหญ่กฐินขึ้นแล้วท่านไม่เกี่ยงเรื่องความยากลำบากแล้วทุ่มทำด้วยเทเลยนะจ๊ะเทเลยยายเนี่ยยายฉันเนี่ยเทเลยเทไม่ใช่เทครั้งเดียวมาเพิ่มกันยังเทอีกแล้วจะเชิญท่านไปที่ไหนท่านไม่เคยเกี่ยงความยากลำบากท่านบอกว่าท่านพร้อมที่จะไปแล้วท่านก็ไปทั้งหลายที่สิ่งหนึ่งที่ยายพูดแล้วก็อบรมพวกเราในการไปทำหน้าที่แม้กระทั่งครั้งต่อๆมาคือยายไม่ได้นั่งอบรมแล้วก็ว่ากันเป็นข้อๆแต่ฉันฟังดูแล้วฉันเก็บเรื่องที่ยายพูดเวลาได้ยินได้ฟังสิ่งที่ท่านอบรมบอกให้เรากัลยาณมิตรไปทำหน้าที่โดยเฉพาะตอนนั้นเรามีกัลยาณมิตรไปทำหน้าที่กันยายด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าพวกเราหนุ่มสาวกันทั้งนั้นตอนนั้นไปแล้วเดี๋ยวมันจะทำแล้วมันจะไม่ถูกต้องในบางเรื่องเพราะนั้นยายก็คอยดูแลนอกจากคอยดูแลแล้วยังตักเตือนข้อหนึ่งที่ได้ยินจากยายมักจะเป็นข้อแรกๆเพราะนั้นยายจะบอกพวกเรากัลยาณมิตรว่าเวลาไปแล้วไปด้วยความเคารพนอบน้อมคืออย่าให้กระด้างแต่ต้องให้ความเคารพนอบน้อมเพราะว่าการเคารพนอบน้อมมันจะทำให้เราไปอยู่ในใจเจ้าภาพได้ถึงเราจะไปทอดกฐินความเคารพนอบน้อมของเราไม่ได้ยกตัวข่มอะไรเนี่ยมันจะทำให้เราก็ไปในสถานที่แห่งนั้นได้และจะได้เข้าไปทำให้งานที่เราตั้งใจทำนั้นลุล่วงด้วยดีถ้าเราเคารพนอบน้อมผู้ที่เขารับเขาก็จะรับด้วยความนอบน้อมความนอบน้อมมันจะทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถประสานแล้วก็ทำงานกฐินสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะเป้าหมายของเราคือบุญเราไม่ใช่ไปเพื่อเรื่องอื่นเราไปเพื่อที่จะเอาบุญและเพื่อที่จะได้ให้บุญนี้ได้ทำนุบำรุงพระศาสนาถ้าเราไปด้วยความอ่อนน้อมผู้รับเขาก็จะอ่อนน้อมในการรับความยินดีก็จะเกิดขึ้น
นี่คือข้อแรกๆที่ยายมักจะพูดให้เหล่ากัลยาณมิตรที่ไปทำหน้าที่ฟังแล้วท่านยังพูดถึงเรื่องที่ว่าเวลาไปแล้วให้รู้จักพูดต้องพูดเพราะเพราะภาษายายก็พูดเพราะเพราะแต่อยากจะบอกพวกเราว่านั่นคือปิยวาจาเวลาเราเข้าไปที่ไหนเราเหมือนกับไปเป็นตัวแทนตัวแทนของหมู่คณะทั้งหมดนะจ๊ะเขาจะมองข้ามพวกเธอมาถึงผู้ที่อยู่ข้างหลังเธอนั่นแหละเราเองก็ไม่อยากให้ความไม่เข้าใจมันข้ามาถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราที่เราเคารพปิยวาจาจะเป็นตัวเปิดให้ความเข้าใจเกิดขึ้นนอบน้อมเราต้องมีปิยวาจาเพราะนั้นปิยวาจาจะเป็นตัวช่วยให้การทำบุญกฐินที่กระจายอยู่ทั่วแผ่นดินสำเร็จลุล่วงด้วยดีบุญกุศลใหญ่ก็จะเกิดขึ้นทั่วแผ่นดินสิ่งที่ยายอบรมคือสิ่งที่ยายทำนะจ๊ะเพราะนั้นแขกใครไปมาหายายฉันเห็นยายรับด้วยใจยินดียายจะมีความนอบน้อมถ่อมตนเป็นปกตินิสัยเวลาพูดเวลาใครมายายจะพูดด้วยคำเพราะๆปิยวาจาอะไรที่มันไม่จริงท่านก็เงียบท่านไม่ไปทะเลาะด้วยแต่ท่านจะนิ่งๆแต่สิ่งที่จะออกจากปากของยายจะเป็นปิยวาจาที่เกิดประโยชน์ประโยชน์จะไปถึงเขาแล้วจะทำให้เขาเข้าใจในสิ่งที่ยายได้บอกเขาเพราะนั้นอย่างน้อยๆไอ้สิ่งที่เป็นคุณสมบัติของยายแล้วยายถ่ายทอดยายอบรมสู่กัลยาณมิตรตั้งแต่ยุคเมื่อ 30-40 ปีก่อนนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ทำให้เราสร้างวัดขึ้นมาได้เพราะนั้นความตั้งใจที่เราจะทำบุญใหญ่กฐินสามัคคี 30,000 วัดทั่วแผ่นดินเราจะต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นตั้งใจทำด้วยการที่เราจะมีบุญเป็นเป้าหมายและบุญที่เป็นเป้าหมายนั้นก็โดยความตั้งใจที่จะทำบุญรวบรวมบุญเป็นกตัญญูบูชาต่อครูไม่ใหญ่ของเราเพราะนั้นไปทำหน้าที่กันนะจ๊ะความสำเร็จทั้งหลายจะเกิดขึ้นด้วยพลังของพวกเราโครงการตั้งต้นจากความมหัศจรรย์ใจของท่านผู้หนึ่งจะทำบุญให้ทั่วแผ่นดินแค่คิดก็ยังโอ้โหยังอัศจรรย์ใจมากที่เกิดขึ้นได้แต่ลูกๆทุกคนคือมือไม้ที่จะทำให้สิ่งที่คิดนี้สำเร็จและต้องสำเร็จลุล่วงด้วยดีช่วยกันทำหน้าที่นะจ๊ะขอให้พระธรรมกายดูแลรักษาพวกเราแล้วก็ให้ทั้งปลอดภัยและให้ทำหน้าที่ได้ดีได้สำเร็จลุล่วงและขอให้ได้บุญใสๆกลับมาเป็นกตัญญูบูชาต่อครูของเราขอเจริญพร

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเป็นหนึ่งในนิวรณ์5ประการซึ่งเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราเข้าถึงธรรมะภายในและก็เป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ต่อการปฏิบัติธรรมที่เราต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นะคะตราบใดที่ยังมีความลังเลสงสัยเอ๊ะอะโน่นนี่นั่นหรือบางทีก็ตื่นเต้นเวลาเกิดประสบการณ์ภายในก็จะส่งผลให้ใจของเรานั้นไม่อาจจะหยุดนิ่งสนิทได้สมบูรณ์ 100%ก็แล้วถ้าเรายังไม่สามารถสลัดความลังเลสงสัยหรือว่าความตื่นเต้นออกไปจากใจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปฏิบัติธรรมที่เราเกิดประสบการณ์ภายในจะต้องทำอย่างไรถึงจะไม่ตื่นเต้นและไม่ลังเลสงสัยในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้ให้หลักวิชาในการก้าวข้ามอุปสรรคไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: เมื่อสว่างแล้วก็อย่าไปตื่นเต้นอย่าไปสงสัยบางทีพอสว่างอ้าวสงสัยอีกแล้วเอ๊ะเราเปิดไฟไว้

ือเปล่าแสงมันแทงทะลุเปลือกตาเข้ามาในท้องหรือเปล่าไม่ต้องไปสงสัยว่าแสงมันมาจากทางไหนเราเปิดไฟหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดเลยให้ทำเฉยๆมีแสงสว่างมาก็ดีแล้วอย่าสงสัยอย่าตื่นเต้นมันก็เป็นเหมือนกับแสงเงินแสงทองที่ปรากฏตอนรุ่งอรุณนั่นแหละแต่นั่นมันแสงภายนอกนี่เป็นแสงภายในเกิดขึ้นเมื่อใจบริสุทธิ์เป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ใคร่ในธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งๆแล้วเดี๋ยวแสงเงินแสงทองภายในก็จะมาปรากฏเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดามันก็จะไม่ตื่นเต้นเหมือนเราเห็นดวงอาทิตย์ในยามเช้าของทุกเช้าอย่างนั้นและความไม่ตื่นเต้นตรงนี้จะทำให้ใจนิ่งลงไปอีกหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นดวงใสๆซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแสงภายในแล้วเดี๋ยวก็เห็นกายในกายเห็นองค์พระเห็นไปตามลำดับอย่างนี้

คุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ท่านย้ำอยู่บ่อยครั้งนะคะว่ามีอะไรให้ดูก็ดูไปมีความมืดให้ดูก็ดูไปมีความสว่างให้ดูก็ดูไปมีภาพอะไรให้ดูก็ดูไปเฉยๆเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่คิดอะไรทั้งสิ้นมันฝึกวางใจให้ถูกวิธีทำซ้ำๆบ่อยๆเดี๋ยวก็จะชำนาญมั่นใจแล้วก็จะหายสงสัยและหายตื่นเต้นไปเองดังนั้นเราต้องหมั่นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้ตลอดทุกช่วงเวลาในทุกภารกิจของชีวิตนะคะและเมื่อใจของเราหยุดนิ่งถูกส่วนก้าวข้ามนิวรณ์5ไปได้แล้วเราก็จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างอัศจรรย์และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้กับมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายปลื้มๆตานิดหน่อยนะจ๊ะระดับขนตาชนกันนะปลื้มๆตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเราตึงเกร็งหรือเครียดนะจ๊ะให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบาน

ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งให้ปล่อยวางให้ผ่อนคลายแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวนอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับคือที่มาเกิดของเราและที่ไปเกิดใหม่ของเราเนี่ยยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของเรา

แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้พระบรมโพธิสัตว์และมหาบุรุษทั้งหลายท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่พยามารจะกีดกันนักขวางกันนักไม่ให้ใครได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แล้วความทยานอยากเอากิเลสมาบังคับให้เกิดความทยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาไม่เกิดประโยชน์เป็นความทยานอยากที่ประกอบไปด้วยความไม่รู้เนี่ยทำให้เพลิดเพลินแล้วในสุดก็ติดข้องอยู่ในโลกอยู่ในวัฏสงสารนี้เป็นเวลายาวนานนับพบนับชาติไม่ทั่วงั้นทีเดียวจนกระทั่งเมื่อมีพระบรมโพธิสัตว์ที่พระองค์ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต

จึงจะประมวลรวมกันนำใจให้พระมหาบุรุษพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วใจก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละทุกพระองค์เมื่อนั้นหมดเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราของพวกเราทั้งหลายพระองค์นี้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อมารมาไปจนท่านก็ไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านั้นเพราะได้ตั้งสัตยาธิฐานเอาไว้ว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังยังมันถ้าไม่ได้บรรลุธรรมจะทำให้ดับทุกข์ได้ก็จะไม่ลุกจากที่พญานาคพยายามมากระทำเรื่องของมารไปท่านกระทำเรื่องของท่านไปคือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งใจถูกโซนก็ตกโซนกลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาไม่เคืองตาเย็นสบายบังเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้เป็นดวงใสๆคล้ายวันที่ท่านนั่งใต้ต้นว่าเมื่อตอนท่านอายุได้7ขวบก็จะเข้าถึงดวงปฐมมรรคนี้คือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์อันไม่มีประมอนใจของท่านก็นิ่งอย่างเดียวมีความพึงพอใจที่จะหยุดนิ่งอย่างเดียวเมื่อเห็นธรรมเบื้องต้นไม่ช้าท่านก็เข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในคือธรรมกายได้ใจที่หยุดนิ่งนั้นบริสุทธิ์ก็ทำให้กายเนี่ยถอดออกเป็นชั้นๆ

นิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นหลุดเข้าถึงกายธรรมโคตรภูเข้าถึงพระธรรมกายในตัวที่มีลักษณะสวยงามมากเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกลักษณะสวยงามมากในอริยบทสมาธิทั้งการเน่งอย่างเดียวเรื่อยไปจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันหยุดนิ่งต่อไปในกลางกายธรรมพระโสดาบันถูกส่วนก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาเกศดอกบัว

นิ่งอย่างเดียวธรรมธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นกับพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่มันนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปคือใครก็ตามที่หยุดนิ่งอย่างเดียวมีความเพียรเพ่งอยู่คือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วก็ถอดออกเป็นชั้นๆความสงสัยต่างๆเกี่ยวกับที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงก็หลุดล่อนไปเรื่อยๆกิเลสที่ห่มกายต่างๆก็หลุดล่อนไปตามลำดับเป็นชั้นๆถึงกายธรรมอรหัตผลที่กิเลสครอบงำไม่ได้กิเลสอาสวะทั้งหลายใจท่านก็บริส

ใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหายใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆทำใจใสๆใจเย็นๆประคองใจไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

จรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกายน้อมบูชาตลอดทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.bkcmain.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญนี้

0: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกใบอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code

รอ QR code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารเมนูสวรรค์ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมค่ะโดยสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้มาอยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้เวลา 10:31 นาทีแล้วนะคะตามเวลาในประเทศไทยเป็นช่วงเวลาดีๆที่เรานั้นกำลังจะได้สั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันค่ะตลอดพิธีกรรมที่เราได้ทำตามหลักวิชาง่ายๆเลยรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเราปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการให้มลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไป

0: ไปนะคะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายภัตตาหารเมนูสวรรค์อันประณีตแด่คณะสงฆ์ในวันนี้นะคะทางรายการค่ะได้น้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกันเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องราวของพระอรหันตเถรีองค์หนึ่งซึ่งพระองค์มีนามว่าพระเอกาสนะทายิกาเถรีค่ะเมื่อท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะท่านก็ได้เล่าประวัติในอดีตชาติด้วยความปลื้มปิติเอาไว้ค่ะว่าชาติหนึ่งที่ฉันเป็นหญิงช่างกรองดอกไม้ชาวพระนครหงสาวดีเมื่อมารดาบิดาของท่านไปทำงานข้างนอกบ้านวันหนึ่งที่ฉันได้พบกับพระภิกษุกำลังเดินไปตามถนนในเวลาเที่ยงวันจึงปูลาดอาสนะผ้าโกเชาอันวิจิตรด้วยจิตเลื่อมใสและสมนัสพลางกล่าวว่า
1: ภูมิภาคแรงร้อนแก่กล้าเวลาเที่ยงแดดจัดลมไม่รำเพยพัดและเวลานี้ก็จวนจะเลยเพลแล้วอาสนะนี้ดิฉันปูลาดไว้ถวายท่านขอท่านได้โปรดอนุเคราะห์นั่งบนอาสนะของดิฉันเถิดพระภิกษุผู้ฝึกฝนอบรมตนดีแล้วมีใจบริสุทธิ์ได้นั่งลงบนอาสนะนั้นดิฉันได้รับบาตรของพระภิกษุแล้วนำไปใส่อาหารที่หุงต้มไว้เพราะกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นและเพราะการตั้งเจตจำนงไว้คือการอธิษฐานกำกับไว้เมื่อท่านละจากร่างมนุษย์แล้วก็ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงวิมานที่เกิดจากบุญในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นสูงถึง60โยชน์กว้าง30โยชน์บัลลังก์ก็มีหลายอย่างต่างๆชนิดสำเร็จด้วยทองก็มีด้วยแก้วมณีก็มีด้วยแก้วผลึกก็มีบัลลังก์ปูลาดด้วยนวมก็มีด้วยผ้าลาดอันวิจิตรด้วยรูปราชสีและเสือโคร่งก็มีด้วยผ้าลาดทอด้วยไหมประดับแก้วอันวิจิตรก็มีค่ะ
0: ค่ะพระเถรียังกล่าวต่อไปนะคะว่าเมื่อใดที่ต้องการจะเดินทางเมื่อนั้นดิฉันย่อมไปพร้อมกับบัลลังก์อันประเสริฐนอกจากนี้ยังได้เป็นพระอัครมเหสีของท้าวสักกรินเทวราชค่ะก็คือพระอินทร์ถึง80พระองค์80ชาติได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ70พระองค์70ชาติค่ะเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดนะคะท่องเที่ยวไปในภพน้อยใหญ่ก็ได้โภคทรัพย์มากมายไม่บกพร่องจากโภคทรัพย์เลยนี่เป็นผลแห่งอาสนะอันเดียวท่านท่องเที่ยวไปแต่ในสองภพค่ะคือในสวรรค์และมนุษย์ค่ะภพอื่นๆไม่รู้จักนี่เป็นผลแห่งอาสนะอันเดียวดิฉันเกิดในสองสกุลคือสกุลกษัตริย์และสกุลพราหมณ์และเกิดในสกุลสูงทุกๆภพนี้เป็นผลแห่งอาสนะอันเดียวความโทมนัสที่ทำจิตของดิฉันให้เร่าร้อนดิฉันไม่รู้จักความเป็นผู้มีผิวพรรณแปลกก็ไม่รู้จักก็คือเป็นผู้ที่มีผิวพรรณงดงามทุกชาติเนี่ยนะคะนี้เป็นผลแห่งอาสนะอันเดียว
1: ค่ะพระเถรีนะคะก็ยังกล่าวต่อไปอีกว่าพี่เลี้ยงนางนมต่างก็บำรุงดิฉันเด็กรับใช้มีมากนี้เป็นผลแห่งอาสนะอย่างเดียวพวกพี่เลี้ยงนางนมให้ดิฉันอาบน้ำให้รับประทานข้าวประดับประดาแห่กล่อมดิฉันให้รื่นเริงทุกเมื่อและเอาของหอมไล้ทาดิฉันนี้เป็นผลแห่งอาสนะอันเดียวนี้เป็นชาติสุดท้ายของดิฉันแม้วันนี้ดิฉันก็ได้สละราชสมบัติออกบวชเป็นบรรพชิตในกัปที่แสนจักกัปนี้ดิฉันได้ให้ทานใดด้วยทานนั้นดิฉันไม่รู้จักทุกขติเลยก็คือไม่ไปนรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานนี้ก็เป็นผลแห่งอาสนะอันเดียวดิฉันได้เผากิเลสทั้งหลายแล้วก็คือเป็นพระอรหันต์นะคะกิจในพระพุทธศาสนานั้นได้ทำเสร็จแล้วค่ะ
0: ค่ะเรื่องราวนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ค่ะว่าพระเอกาสนะทายิกาเถรีนะคะท่านถวายอาสนะเพียงครั้งเดียวแต่ว่าถวายด้วยความเคารพทำด้วยจิตที่เลื่อมใสและที่สำคัญก็คือทำถูกเนื้อนาบุญด้วยจึงทำให้ท่านนั้นได้ผลบุญอันยิ่งใหญ่ได้เกิดในตระกูลสูงเข้าถึงความสุขความเจริญทั้งยังเป็นเสบียงบุญติดตัวไปในภพภูมิต่างๆดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพ นับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชาเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นหากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆก็จะเป็นคนในสกุลสูง
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกนะคะเป็นเพียงบางส่วนบางตอนเท่านั้นที
0: ่
1: นำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะในวันที่27สิงหาคมนี้นะคะพุทธศักราช2569นี้เป็นวันธรรมชัยค่ะคุณผู้ชมเป็นวันแห่งชัยชนะโดยธรรมขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะได้ร่วมกิจกรรมสนุกกับทางรายการซึ่งก็จะมีของรางวัลค่ะสำหรับผู้ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอยากจะบอกอะไรกับท่านอยากจะน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านนั้นเป็นครูผู้สอนสมาธิให้กับให้เราเนี่ยได้พบกับความสุขภายในได้อย่างไรบ้างนะคะส่งข้อความมาแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยนะคะ#แรกค่ะ58ปีวันธรรมชัย#วันธรรมชัย#วันแห่งชัยชนะโดยธรรม #27 สิงหาคมหรือจะเลือกติด#ใดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะส่งมาได้ตลอดทั้งรายการค่ะแล้วก็สำหรับช่วงเข้าพรรษานี้ก็ยังสามารถติด#เข้าพรรษาได้ด้วยนะคะ#เข้าถึงธรรม#พิธีถวายภัตตาหารและ#พิธีถวายสังฆทานค่ะ
0: ค่ะนะคะ
1: แล้วก็สิ้นเดือนเราก็จะมีการจับรางวัล
0: ใช่ค่ะ
1: แรนดอมรายชื่อผู้โชคดีนะคะ
0: ใช่ค่ะสำหรับช่องทางที่เราจะได้แสดงความคิดเห็นกันแล้วก
1: ็
0: สามารถแรนดอมขึ้นมาได้เนี่ยนะคะก็จะเป็นช่องทางYouTube นะคะที่ชื่อว่า GBNUS Live ค่ะรวมถึง Facebook นะคะที่มีชื่อว่า GBN by DMC ก็มี2ช่องทางนี้นะคะสังเกตให้ดีๆนะคะ
1: ถ้าไปช่องทางอื่นเนี่ยพิธีกรจะไม่เห็น
0: คือพิธีกรไม่เห็นแอดมินไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าแอดมินจะต้องเป็นผู้ที่เอาชื่อของทุกๆคนที
1: ่
0: ตามกฎกติกานะคะมาแรนดอมแล้วก็จับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละเดือนเพราะฉะนั้นอย่าลืม2ช่องทางนี้ Facebook กับ YouTube ที่ปรากฏที่หน้าจอนะคะก็จะได้มีโอกาสมาสั่งสมบูรณ์ที่หอฉันคุณยายอาจารย์กันด้วย
1: ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะว่าจะจับรางวัลแรนดอมรายชื่อช่วงไหนอย่างไรน่าจะประมาณสิ้นเดือนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วงนี้ทักทายคุณผู้ชมนะคะทาง YouTube สวัสดีคุณศรีเวียงตรีแก้วด้วยนะคะคุณนิสาสินทุเจริญค่ะแล้วก็คุณสุพรรณสาทองมามูลนะคะคุณสำรวยกล่อมบุญธรรมแล้วก็คุณสาวเนตรสาริมานด้วยค่ะ
0: ค่ะทาง Facebook นะคะก็จะมีคุณสุนทรพูดจาค่ะสวัสดีนะคะคุณตุงติงค่ะคุณแจมเรืองนะคะพันนันนะคะคุณอ้อยนะคะคุณแนนค่ะแล้วก็คุณเตียงนะคะก็สวัสดีทุกท่านเลยที่มารอที่จะสั่งสมบูรณ์ในวันเสาร์วันดีแบบนี้วันสบายๆนะคะด
1: ัง
0: นั้นในช่วงนี้นะคะก็เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ทุกๆช่องทางค่ะได้เตรียมกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนะคะเพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่แล้วก็สั่งสมบูรณ์ในพิธีถวายพระทหารเมนูสวรรค์ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้ไปด้วยการเรียนเชิญค่ะ

ุดครั้งพิธีแล้วกราบรัตนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบ

0: เรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสร

0: ันติสีเลนะปูกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทาเย
1: สาธุกราบ

เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเมนูสวรรค์ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมคือกรมิตรศรีสมรสุนทรวิทยาและกรมิตรธีราพรพิจิตรนรการอันธรรมยัง

0: หิมานิมยังพันเต
1: หิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: หิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปาติคันหาตุ
1: ปาติคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้า

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับครับครับครับ
1: อนมยังปินทปาตาธาโตปฏิกูลปัจเวกนา

ตาทุภาปูญชะโกจะปุคัลวันธาตุมัตโกนิชิโวสุญโยสัพโพภานายังบินดาปาโตอัชิคุชนิโยอิมังปูติกายังปตุวาอติวิยะชิคุชนิโยชายะติ

0: านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมธานัง
1: วะตะเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วย
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

0: ในช่วงนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าภาพค่ะที่ได้ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารเมนูสวรรค์นะคะในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมผ่านทางสถานี GBN by DMC ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ปลื้มปิติใจนะคะรวมไปถึงน้อมนำใจเสมือนว่าทุกท่านได้กำลังถวายด้วยมือของทุกท่านเองเลยค่ะในช่วงนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ได้ร่วมถวายภัตตาหารประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569โดยมีเมนูภัตตาหารดังต่อไปนี้ค่ะต้มยำปลากระพงน้ำใสแกงมัสมั่นไก่น้ำพริกกุ้งสดผัดเต้าหู้อ่อนหมูสับทรงเครื่องค่ะปีกกลางไก่ทอดกรอบแล้วก็ขนมก็จะเป็นกล้วยบดชีค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีต้มยำรวมมิตรใบมะขามอ่อนรากบัวตุ๋นยาจีนห่อหมกปลากรายและผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะก็ขอเรียนเชิญผู้ชมนะคะท่านใดอยากจะเตรียมพระตานหวานคาวมาน้อมถวายด้วยสองมือของทุกๆท่านเองก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เจ้าหน้าที่หอฉันค่ะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้นะคะที่หรือจะร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916ค่ะ
0: ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ก็ได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยนะคะเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายนะคะหรือที่ระบบบริจาคอัตโนมัติก็ได้ที่ donate.dkcimen.org ค่ะอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมบุญนะคะคือ LINE OA @ดัมมกายาค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเดินทางมาสั่งสมบุญได้นะคะแบบนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้ที่หอฉันคุณยายอาจารย์ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยค่ะมาถึงก็สักประมาณ10:45นะคะได้ฟังคณะสงฆ์สวดก่อนแล้วก็ร่วมพิธีกรรมกันนะคะจนถึงช่วงเวลาประมาณเที่ยงนะคะ12:00 นก็จะเสร็จสิ้นพิธีกรรมแล้วนะคะก
1: ็
0: อยากให้ทุกท่านจัดสรรเวลาแล้วก็เดินทางมาสั่งสมบุญกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งในวันเสาร์แบบนี้ก็จะ

0: พิเศษ
1: ป
0: ิ
1: ติ ที่แตกต่างกันนะคะก
0: ับ
1: อนุโมทนาบุญผ่านทางสถานี GBN นะคะ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ทักทายคุณผู้ชมค่ะส่งข้อความมาถึงเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะทาง GBN US Live นะคะก็คือทาง YouTube สวัสดีคุณสุพรรณสาทองมามุนี2478ติด #58 ปีวันธรรมชัยแล้วก็สวัสดีพิธีกรหน้าสว่างทั้งสองเย
0: ้
1: ด
0: ี
1: นะหน้าสว่างนะคะ
0: สว่างเลย
1: แล้วก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขออนุโมทนาบุญทุกบุญกับทุกท่านในวันนี้ด้วยนะคะสาธุค่ะสวัสดีคุณสำรวยกล่อมบุญธรรมก็สาธุเข้ามาคุณเสาวเนตรสาริมานก็ขอน้อมก้มกราบนมัสการอนุโมทนาบุญสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะแล้วก็คุณรสสุคนนะคะคุณดารุณีจันทระวิทูลส่งริชบุญริชบารมีริชจอยรีจอยสาธุด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณวีระจันแก้วนะคะก็กราบสาธุเข้ามาค่ะ
0: ค่ะยังมีอีกนะคะคุณสมชัยจิราบอกว่าขออนุโมทนาบุญกับท่านฐานบดีและเจ้าภาพทุกท่านด้วยครับสาธุสาธุครับคุณขึ้นชื่อว่าณัฐชะมงมนแก้วปันพานะคะบอกว่าสมเกียรติเติมวิระกะมุตขอนอบน้อมก้มกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุสาธุแล้วก็วงเล็บ
1: ถือ
0: เป็นตัวสำเร็จค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณทิติพลเขียวขำนะคะบอกว่าขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับแล้วก็แฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรม
1: ค่ะ
0: แล้วก็หลายๆท่านเลยนะคะคุณแอดดี้ส่งมาแบบเป็นปื้ดเลยนะคะเป็นอีโมจิทั้งหัวใจทั้งดอกไม้นะคะก็แล้วก็มีข้อความด้วยนะบอกว่าน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์และสามเณรทุกรูปท่านเจ้าภาพทุกท่านและกัลยาณมิตรทุกท่านทั่วโลกในการถวายพระทหารเป็นสังฆทานถวายปัจจัยเทยธรรมและทุกๆบุญนิพพานปัจจโยโหตุสาธุแล้วก็แฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กวันธรรมชัยอันนี้ถูกต้อง
1: ถูกต้อง
0: ตามกติกาเลย
1: จะได้แรนดอมรายชื่อนะคะ
0: ช่วง
1: เดือนนะคะสวัสดีคุณสามิสาด้วยน้อมกราบอนุโมทนาบุญพระอาจารย์พระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็อนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกๆท่านค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะต่อด้วยคุณคาชิ8965อนุโมทนาบุญด้วยทุกๆบุญค่ะสาธุสาธุคุณสิรินทร นะคะคุณสิรินทรศรีกงศรี7304ค่ะกราบอนุโมทนาบุญกับพิธีกรและผู้มีบุญทั่วจักรวาลด้วยเจ้าค่ะติดแฮชแท็กนะคะเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพัสตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานสาธุค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะยามเช้าสายๆแบบนี้วันเสาร์นะคะมาอนุโมทนาบุญกับบุญถวายพัสตาหารร่วมกันค่ะและในช่วงนี้นะนะคะในช่วงที่คณะพระภิกษุสงฆ์กำลังขบฉันภัตตาหารค่ะเราจะได้ไปรับชมธรรมะเพื่อประชาชนนะคะเพื่อเป็นข้อคิดเป็นกำลังใจในการที่เราจะได้สั่งสมบุญสร้างบารมีกันอย่างมีความสุขเรียนเชิญค่ะ
1: เชิญค่ะ

เราน่ะเกิดกันมาชีวิตหนึ่งก็เพื่อสร้างบุญบารมีเท่านั้นไม่ใช่เกิดมาเพื่อเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้ไปวันๆเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราทุกคนจะต้องบรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้คือเกิดมาแล้วก็ต้องทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังอยู่ในระหว่างการเดินทางไกลเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางเราจะต้องเตรียมเสบียงติดตัวไปในภพบึ้งหน้าเสบียงที่ดีที่สุดก็คือบุญกุศลซึ่งเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเป็นต้นที่เรียกว่าบุญยักษ์

ได้สมบูรณ์เราก็จะมีเสบียงติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าจะทำให้การสร้างบารมีน่ะเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายและก็ง่ายได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานานุโยโคโขกหปฏิปุตตะโภคานังอปายมุขังกหปฏิบุตรการประกอบเนืองๆซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุรา

ความเสื่อมสิ้นเนื้อประดาตัวก็มาจากสาเหตุหลายประการด้วยกันตั้งแต่เป็นคนเกียจคร้านไม่ขยันทำการงานเที่ยวกลางคืนตามสถานที่บันเทิงต่างๆชอบเล่นการพนันเป็นอาจินยินดีในการคบหาสมาคมกับคนไม่ดีเสพสุรายาเสพติดเป็นต้นซึ่งมักจะชักนำกันไปในทางที่เสื่อมและสาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือหมดบุญคนเราน่ะถ้าไม่ได้สั่งสมบุญเพิ่มเติมกินแต่บุญเก่าเมื่อบุญหมดก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างใครๆก็ช่วยไม่ได้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็อาจจะสูญหายไปหมดตั้งแต่ทรัพย์สมบัติถูกน้ำพัดพาไปเทือกสู

มากแล้วชีวิตก็สมปรารถนาในทุกสิ่งสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันเฉพาะสิ่งที่เห็นกันด้วยตาเนื้อว่าทางเสื่อมแห่งโภคะนั้นเป็นอย่างไรพระองค์ตรัสว่า

เมาต่างๆเรานำมารับฟังตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยก่อนกันนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสวรรค์ชั้นดาวดึงปรากฏว่ามีเทวดาตนหนึ่งได้เห็นจุตินิมิตเหงื่อไหลออกจากรักแร้ทิพยภูษาอาภรณ์จากที่เคยเปล่งปลั่งสว่างไสวก็เศร้าหมองลงทันตามีความรุ่มร้อนขึ้น

ึงทูลขอความช่วยเหลือว่าข้าแต่เทวราชหากข้าพระองค์จุติลงไปเกิดในโลกมนุษย์แล้วเมื่อปรารถนาจะทำอะไรขอพระองค์จงช่วยบันดาลความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ได้เถิดพระอินทร์ก็ทรงรับคำปฏิญญาว่าจะช่วยต่อมาเทพบุตรท่านนี้ก็จุติลงไปเกิดเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองพาราณสีเนื่องจากว่าเศรษฐีน่ะมีลูกชายเพียงคนเดียวก็เฝ้าฟูมฟักทนุถนอมเลี้ยงดูกันเป็นอย่างดีหากลูกชายเนี่ยปรารถนาสิ่งใดก็หามาให้เลี้ยงดูชนิดตามใจทุกอย่างพอเติบโตขึ้นด้วยความรักและเป็นห่วงลูกแทนที่จะส่งลูกไปเรียนตามสำนักต่างๆกลับคิดว่าตัวเองมีทรัพย์มากจึงว่าจ้างครูนำมาสอนที่บ้านลูกชายก็จะได้ไม่ลำบากแต่เนื่องจากลูกชายนั้นไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ยอมทำการบ้านครูอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีบางครั้งก็เคี่ยนตีบางทีก็ดูด้วยความปรารถนาดีแต่ลูกชายเศรษฐีเนี่ยไม่พอใจที่จะถูกทำโทษเลยไปฟ้องพ่อแม่ว่าถูกครูน่ะรังแกท่านเศรษฐีเลยไล่ครูออกจากบ้านแล้วก็ว่าจ้างครูคนใหม่มาแทนเมื่อครูคนใหม่เข้ามาสอนก็ต้องประสบกับเหตุการณ์เดิมสอนได้ไม่กี่วันก็ถูกเลิกจ้างท่านเศรษฐีต้องเปลี่ยนครูหลายคนทีเดียวเพื่อให้ถูกใจลูกชายสุดที่รักในที่สุดก็เจอครูในอุดมคติของลูกชายคือลูกศิษย์จะทำอะไรก็ตามใจทุกอย่างจะเล่นก็ไม่ตักเตือนไม่ทำการบ้านก็ไม่ลงโทษครูคนนี้เลยอยู่ได้นานแต่ลูกศิษย์ก็โง่เหมือนเดิมต่อมาลูกชายก็คบเพื่อนที่เกเรชักชวนกันไปเที่ยวเตร่เฮฮาไปวันๆไม่ทำมาหากินเพราะเห็นว่าสมบัติมากมายที่พ่อแม่หามาได้ใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดอีกทั้งลูกเศรษฐีเป็นผู้มีบุญอย่างหนึ่งคือเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าจะเห็นท้าวสักกะเทวราชอยู่เสมอเลยคิดว่าเรานะมีผู้ช่วยที่ดีที่สุดเลยประมาทไม่ยอมทำมาหากิน

บ้านขายที่เพื่อไปเล่นการพนันและซื้อเหล้าดื่มกินสุดท้ายเมื่อไม่มีทรัพย์แล้วเพื่อนเกลือทั้งหลายก็กลายเป็นอื่นไม่มีใครคบหาสมาคมด้วยตัวเองก็เลยเป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งเอากะลาไปเที่ยวขอทานเขากินก่อนตายได้แหงนหน้ามองดูพระอินทร์เป็นครั้งสุดท้ายได้ต่อว่าต่อขามพระอินทร์ว่าทำไมถึงไม่ยอมช่วยพระอินทร์ท่านตอบดีนะจ๊ะท่านก็บอกกับลูกเศรษฐีว่าเราน่ะพร้อมจะช่วยท่านทุกเมื่อนั่นแหละแต่ตัวท่านไม่เคยคิดจะทำอะไรสักอย่างเลยแต่หากจะลงทุนทำธุรกิจเราก็จะช่วยดลบันดาลใจให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามแต่ท่านน่ะเอาแต่ดื่มสุราทุกเช้าค่ำเที่ยวเตร่เฮฮาหาสาระไม่ได้แล้วจะให้เราช่วยท่านได้อย่างไรว่าแล้วก็อันตรธานจากไปลูกเศรษฐีตายแล้วก็ไปตกในมหานรกทันทีเห็นไหมจ๊ะว่าการดื่มสุราเมลัยเนี่ยนอกจากจะเป็นทางมาแห่งความเสื่อมแห่งโภคะแล้วเนี่ยยังเสื่อมจากสมบัติที่พึงได้ในปรโลกและเสื่อมจากนิพพานสมบัติอีกด้วยเงินทองที่หามาได้แทนที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์กลับนำไปเป็นอุปกรณ์ในการทำร้ายสุขภาพร่างกายตัวเองและทำลายชื่อเสียงกิตติยศที่เคยมีดังนั้นสุราเมลัยทุกชนิดจึงเป็นบ่อกเกิดแห่งความประมาทซึ่งผู้ประมาทแล้วก็เปรียบเสมือนคนที่ตายไปแล้วคือตายจากกุศลความดีทั้งหลายหาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้ยากเพราะฉะนั้นท่านจะยังดื่มสุราอยู่ก็ให้เลิกเสียความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะดื่มสุราในชาตินี้เนี่ยยังพอทนได้แต่ความทุกข์ที่จะต้องไปชดใช้กรรมในมหานรกนั้นแสนสาหัสกว่านี้มากมายหลายเท่านักใครมีลูกมีหลานพวกพ้องบริวารก็แนะนำให้เขาเห็นหนึ่งโทษภัยของสิ่งเหล่านี้แล้วก็ชักชวนกันมาทำความดีมาดื่มรสพระธรรมกันดีกว่านะจ๊ะเพราะรสแห่งธรรมน่ะย่อมชนะรสทั้งปวงแล้วก็ควรเพิ่มเติมคุณค่าของชีวิตในการห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิดและก็ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนากันให้เต็มที่นอกจากจะได้ความสุขในโลกนี้แล้วยังจะได้ไปเสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์อีกด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ก็ผมเข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่อยู่ได้10ปีเศษเศษกี่ปีก็ไม่บอกเนาะแล้วคุณพ่อพาทุกคนในครอบครัวเข้าวัดกันหมดนี่แสดงมีเชื้อสายดีๆเมื่อลูกๆทุกคนแต่งงานแล้วไม่ว่าจะเป็นเขยหรือสะใภ้ก็พาเข้าวัดพระธรรมกายเหมือนกันหมดอ๋อนี่ก็พามาบวชทุกคนมาแล้วก็ศรัทธาพระยางลูกก็เข้าวัดพระธรรมกายโดยไม่ได้บังคับแสดงเธอมีเชื้อสายทุกคนศรัทธาเหมือนกันหมดถือว่ามีบุญมากเลยได้ครอบครัวธรรมกายปัจจุบันพวกเราก็มาวัดเป็นประจำพร้อมๆกันมาเป็นทีมเห็นไหมจ๊ะจะกลับดุสิตบุรีเป็นทีมแล้วจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเป็นทีมด้วยทุกคนเข้าใจการสร้างบารมีและอยากไปดุสิตบุรีเหมือนกันเลยครับคุณพ่อของผมรับราชการอยู่กรมชลประทานคุณพ่อนี่แหละเป็นต้นบุญต้นแบบของครอบครัวเห็นไหมจ๊ะหัวหน้าครอบครัวนี่สำคัญมากพาครอบครัวเข้าวัดธรรมกายตั้งแต่ยุคปรับปรุงพื้นที่สร้างโบสถ์โอ้นานแล้วเนาะคุณพ่อจะพาผมลูกน้องและเพื่อนของคุณพ่อมาช่วยกันขนหินขนทรายเทปูนสร้างโบสถ์เป็นประจำทุกเย็นหลังเลิกงานบางครั้งก็มาช่วยกันมุงหลังคาจากคุณพ่อจะทำบุญทอดผ้าป่าที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้นเป็นประจำทำตามกำลังที่มีท่านไม่สูบบุหรี่แต่จะดื่มสุราประมาณปีละครั้งซึ่งเป็นช่วงงานปีใหม่ที่ลูกน้องเลี้ยงกันที่ทำงานเมื่อคุณพ่ออายุได้59ปีวันหนึ่งเวลาตีสี่คุณพ่อมีอาการเจ็บหน้าอกมากน้องชายจึงพาไปส่งที่คลินิกแพทย์ให้ยาแล้วอาการก็ดีขึ้นจึงบอกให้ท่านโน้มตัวลงนอนขณะจะนอนปรากฏว่าคุณพ่อได้สิ้นใจลงไปเฉยๆเลยหมอบอกว่าเป็นเพราะโรคคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูงเห็นไหมเจ้าเวลาของชีวิตนี่มันมีจำกัดไม่มีนิมิตหมายด้วยช่วงที่คุณพ่อเสียชีวิตทำให้ผมรู้ซึ้งแล้วก็ใจถึงความตายว่ามาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวและก็คาดการไม่ถึงด้วยเห็นไหมเจ้าว่านี่คือความจริงแท้เมื่อคุณพ่อเสียชีวิตแล้วคุณแม่จะมีตำแหน่งเป็นลูกจ้างประจำยังทำงานอยู่ที่กรมชลประทานก็ถูกผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้งแจ้งความดำเนินคดีอาญากล่าวหาว่าลักทรัพย์ทางผมและคุณแม่ก็ฟ้องร้องเรื่องหมิ่นประมาทกลับไปจนมีเรื่องนั้นผมได้รับราชการเป็นตำรวจแล้วผมรู้สึกโกรธมากถึงกับคิดที่จะวางแผนฆ่าคู่กรณีทิ้งเสียแต่วันหนึ่งได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่อตัตตาธิวัฒน์ท่านกล่าวเตือนคำหนึ่งว่าเป็นตำรวจ

จะทำอะไรก็ทำแต่อย่าฆ่าคนเด็ดขาดไม่ฉะนั้นบุญที่ทำหมดเลยนะแปลว่าที่เราทำบุญผ่านมาก็จะต้องไปตัดรอนวิบากกรรมอันนี้ท่านกล่าวเตือนด้วยโดยบังเอิญหรือท่านทราบผมก็ไม่กล้าจะถามนะผมก็เลยจึงมาเล่าให้คุณแม่ฟังแล้วเราก็หยุดคิดเรื่องนี้และคิดอโหสิทันทีคุณพ่อและคุณแม่มีบุตรด้วยกัน4คนแม้ฐานะการเงินจะมีไม่มากนักแต่เพราะคุณพ่อไม่เที่ยวนี่ดูเห็นไหมจ๊ะว่าอุดรูรั่วเนี่ยไม่เที่ยวไม่ดื่มสุราไม่เจ้าชู้จึงทำให้บุตรทุกคนมีการศึกษาได้ตามสติปัญญาที่มีอยู่ผมเป็นบุตรคนโตเป็นตำรวจตอนนี้ยศพันตำรวจโทน้องชายคนที่3เป็นเจ้าที่ราชทัณฑ์ผู้คุมอยู่เรือนจำและยังมีบุตรบุญธรรมคนที่5เป็นชาย1คนซึ่งเกเรมากทั้งที่พวกเราเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแต่พอเขารู้ว่าไม่ใช่ลูกที่แท้จริงก็เลยเกเรไม่เรียนหนังสือเลยแถมลักขโมยเงินภายในบ้านตำรวจในบ้านก็ไม่รู้จะทำไงก่อเหตุใช้มีดแทงน้องชายคนที่3ได้รับบาดเจ็บเนี่ยแต่ก็มาติดคุกในคดีไปลักทรัพย์คนอื่นเขาสุดท้ายไปไหนไม่รอดต้องกลับมาอยู่บ้านกับพี่น้องหลังออกจากคุกมาแล้วคุณตามีนิสัยเป็นคนเอาจริงเอาจังเป็นผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งแต่คุณตาไม่ดื่มสุรานะแต่ก็ไม่ค่อยชอบทำบุญเสียชีวิตมาอายุได้80ปีเศษส่วนคุณยายนะเป็นคนใจดีชอบทำบุญเข้าวัดทุกวันพระแล้วทำบุญตามเทศกาลแบบชาวบ้านเมื่ออายุได้80ปีเศษคุณยายป่วยเป็นโรคเริ่มปวดมากจนต้องร้องออกมาดังๆอยู่เป็นอาทิตย์จนเสียชีวิตเพราะแพทย์ไม่มียารักษาให้หายตัวลูกเองต้องมาเป็นตำรวจแบบไม่คาดคิดคือเมื่อจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ใหม่ๆลูกไปสมัครงานที่ไหนก็สอบไม่ได้ไปหาใครก็ไม่มีใครช่วยทั้งที่เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีจนต้องมาสอบเป็นพลตำรวจซึ่งลูกไม่ได้ตั้งใจอยากจะได้แต่เห็นว่ายังไม่มีงานทำจึงทดลองไปสอบดูวันสอบลูกทำวิชาคณิตศาสตร์10ข้อเดาทั้งหมดไม่ได้คิดเลยเละทิ้งไปนานแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อประกาศผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ลูกก้าถูก8ข้อถูกทั้งหมด8ข้อผิดแค่2ข้อนึงเลยต้องมาเป็นพลตำรวจจนถึงอายุ25ปีตำรวจเปิดสอบวุฒินิติศาสตร์เพื่อเป็นนายร้อยตำรวจลูกไปสมัครอีกทำข้อสอบก็ไม่ค่อยมั่นใจทำไปงั้นๆเองเนี่ยทำเสร็จแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่ามันถูกหรือเปล่าวันประกาศผลสอบจึงไม่ได้ไปฟังจนเพื่อนทางโทรศัพท์มาบอกว่าให้ไปรายงานตัวเพราะสอบได้เป็นตัวจริงทำให้ลูกต้องมาทำงานตำรวจเรื่อยมาเนี่ยบางครั้งถามตัวเองในใจว่าที่เรามาเป็นตำรวจนี่มันบุญหรือกรรมนั่นแน่เพราะเหตุผลคือช่วงที่คนทั่วไปเขาหลับนอนเราต้องมาเข้าเวรรับฟังเรื่องราวคนทะเลาะกันมีเรื่องกำลังเวียนอยู่แบบนี้ตลอดทั้งปีทั้งชาติแก้ปัญหาชาวบ้านงานก็เสี่ยงที่จะผิดพลาดเข้าคุกได้เหมือนกันสังคมก็มักจะเกี่ยวข้องกับสุรานารีกาพนันอบายมุขเป็นต้นแต่ลูกเคยบวชธรรมทายาทรุ่นที่13ก็ลาสิกขาหลวงพ่อตัตตาบอกให้ตั้งสัจจะจะถือศีล5ข้อใดข้อหนึ่งตลอดชีวิตสัก1ข้อลูกเลยเลือกให้สัจจะถือศีลข้อ5ตลอดชีวิตลูกจะไม่เคยดื่มสุราเลยอีกทั้งเมื่อปี26ได้ยินหลวงพ่อพูดในขณะนั่งนั่งสมาธิว่าเราเกิดมาสร้างบารมีพอได้ยินประโยคนี้มันตรงใจและเข้าใจทันทีจึงเข้าวัดมาสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า23ปี
ัจจุบันลูกมีบุตรสาวหนึ่งคนอายุได้1 ปี 6 เดือนชื่อเล่นข้าวพุทธไม่ทราบว่าเหมาะสมหรือไม่หากว่าไม่เหมาะสมลูกก็จะทำการเปลี่ยนชื่อถ้าเกี่ยวกับชื่อเล่นหรือชื่อจริงนี่นะจ๊ะถ้าเกี่ยวกับพระรัตนตรัยเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องยกไว้ให้สูงสูงเอาไว้ลูกและภรรยาจะไม่เคยขัดกันในเรื่องการทำบุญเลยทุกครั้งที่ลูกทำบุญนี่คู่บุญคู่บารมีกันนะจ๊ะลูกจึงมักทำบุญโดยปิดบัญชีทุกครั้งพอเก็บเงินในบัญชีได้เท่านี้คุณครูไม่ใหญ่บอกบุญลูกก็หาลือปรึกษากับภรรยาที่อยู่ด้วยแล้วก็พร้อมใจกันไปเบิกเงินจากธนาคารเท่าที่มีจนหมดแล้วมาทำบุญจากนั้นก็เก็บเงินใหม่พอมีก็ทำอีกสาธุมาลูกและภรรยาก็ทำแบบนี้ทุกครั้งจนไม่มีเงินเก็บลูกจะบอกภรรยาเสมอว่าถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราให้มีเงินเกิดสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เสร็จแม้เรามีเงินในช่วงนั้นก็ไม่มีโอกาสได้ทำแล้วอันนี้ก็ถูกต้องแล้วก็คงไม่ลื้อมาให้ทำใหม่หรอกภรรยาก็เห็นด้วยทุกครั้งนี่ไม่ใช่คู่บุญคู่บารมีกันเป็นเศรษฐีอย่างเดียวทุกชาติทุกครั้งที่ทำบุญเหล่านี้ลูกจะใส่ชื่อคุณพ่อที่เสียชีวิตแล้วเพราะลูกนอกจากศรัทธาในครูใหญ่และพระรัตนตรัยแล้วต้องการช่วยคุณพ่อแล้วก็ตอบแทนบุญคุณด้วยจึงทำอย่างเต็มที่ทุกครั้งแม้ผู้บังคับบัญชาและลูกน้องจะห้ามปรามแต่ลูกก็ทำบุญเหมือนเดิมมันอดไม่ได้จะไม่ทำบุญที่วัดก็ต่อเมื่อไม่มีเงินเท่านั้นทีนี้จะทำบุญโดยไม่ปิดบัญชีใจมันจะไม่ค่อยผ่องเท่าไหร่ลูกไม่ดื่มสุราถ้าทำบุญแบบปิดบัญชีทีไรรู้สึกจิตใจผ่องใสมากไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นกามนันจึงทำให้พอมีเงินใช้จ่ายเหลือเก็บทำบุญได้ลูกทำบุญที่วัดมาแล้วทุกหลัก10ก็ทำมาแล้วสาหลัก100สาหลัก10,000สาหลัก100,000สาคือทำมาตั้งแต่เด็กๆแต่ยังไม่เคยทำอยู่อีกหลักหนึ่งคือหลักล้านตั้งใจว่าถ้ามีเงินล้านแรกในชีวิตจะขอทำบุญก่อนน้องชายคนที่3ทำงานเป็นผู้คุมนักโทษเขาทำงานอย่างลำบากใจเพราะไม่ค่อยชอบงานนี้เท่าไหร่วันแรกที่มาอยู่เรือนจำเขาบอกว่ารู้สึกกลัวมากๆยิ่งเห็นสภาพที่แท้จริงการกักขังแล้วเขาตกใจมากๆนึกไปถึงว่าในโลกนี้ยังมีสภาพอย่างนี้อยู่อีกแต่พอทำงานนานเข้าเนี่ยมันก็ชินมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปนักโทษบางคนสักยันเต็มตัวเหลือไว้แต่ลูกในตากับใบหูเท่านั้นที่ไม่มีรอยสักผู้คุมบางคนใช้กระบองอันยาวตีที่หลังนักโทษเมื่อนักโทษทำผิดแต่การลงโทษที่หนักที่สุดเห็นจะเป็นการใช้กระบองที่เรียกว่าไอ้กล่องจะเป็นด้ามหวายอันยาวด้านปลายหวายจะพันหนังยางไว้เป็นลูกตุ้มขนาดใหญ่โอ้ยังไงในยมโลกเวลาตีนักโทษให้นอนแล้วตีไปที่หลังนักโทษจะนอนดิ้นเหมือนปลาถูกทุบหัวคนที่ถูกตีก็จะช้ำในแล้วก็จะติดเชื้อตายได้ง่ายโอ้เฉาชีวิตคำถามเหตุใดคุณพ่อจึงด่วนเสียชีวิตกระทันหันก็เสียชีวิตมีคตินิมิตเป็นอย่างไรเสียชีวิตแล้วอยู่ที่ไหนสุขสบายหรือไม่ครับได้รับบุญที่ทำไปให้หรือไม่มีข้อความอะไรถึงลูกบ้างไหมครับทำไมคุณแม่ถึงถูกใส่ความเรื่องการลักทรัพย์และมีเรื่องกับผู้บังคับบัญชาคนนี้มากเป็นเพราะทำกรรมอะไรต่อกันไว้หรือครับคุณตาคุณยายเสียชีวิตแล้วอยู่ที่ไหนอย่างไรหากลำบากก็จะช่วยท่านได้อย่างไรครับน้องชายบุญธรรมมีกรรมอะไรกับครอบครัวจึงต้องมาเป็นคนเกเรให้ครอบครัวของเราดูแลน้องชายบุญธรรมน้องชายคนที่สามมีผังชีวิตเป็นอย่างไรจึงตั้งมาเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ผู้คุมนักโทษเขาเคยเป็นทหารรับใช้พระราชาองค์ที่เสด็จออกบวชหรือเปล่าชาตินี้มีสิทธิ์กติกาธรรมกายภายในเขาหรือไม่ผู้คุมนักโทษที่ต้องลงโทษนักโทษโดยวิธีการต่างๆจะได้รับกรรมอย่างไรหรือไม่ครับ
น่าศึกษาไหมจ๊ะ

0: เขาทำตามหน้าที่บ้างไม่หน้าที่บ้างควรจะใช้ชีวิตในการเป็นผู้คุมนักโทษอย่างไรให้มีวิบากกรรมน้อยที่สุดครับมีน้องคนหนึ่งทำงานด้วยกันกับลูกคุณครูแม่ใหญ่บอกว่าอดีตเขาเป็นหัวหน้าองครักษ์อ้าวอ๋อเขากับลูกผูกพันกันอย่างไรถึงได้มาทำงานด้วยกันอ๋อโดยเขาจะเป็นฝ่ายจับกุมส่วนลูกจะเจรจาดูแลเรื่องการสอบสวนคืออีกคนจับอีกคนคุยรวบรวมหลักฐานทางคดีออกหมายจับให้กับเขาการที่เราติดตามจับกุมบุคคลที่มาขโมยของวัดและนำของที่ถูกขโมยมาคืนวัดจะมีอานิสงส์เป็นอย่างไรและการเดินตรวจรักษาความปลอดภัยภายในวัดลูกจะได้อานิสงส์อย่างไรก็น่าศึกษานะจ๊ะในการสอบสวนผู้ต้องหาใจลูกจะขุ่นเพราะบางครั้งเราไม่สามารถพูดดีๆกับผู้ต้องหาได้บางครั้งถึงขนาดต้องใช้วิธีการแบบตำรวจการทำเช่นนี้ลูกจะได้บาปหรือบุญอย่างไรได้อะไรมากกว่ากันและลูกควรจะทำอย่างไรดีถ้าต้องใช้วิธีการแบบตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาอีกทำไมลูกต้องเป็นตำรวจเพราะบุญหรือบาปผังชีวิตเป็นอย่างไรเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมจะได้อะไรแต่ละอย่างมันยากมาแล้วชีวิตต่อไปข้างหน้าจะประสบความสำเร็จหรือไม่จะมีโอกาสทำทานอย่างที่ใจคิดไว้หรือไม่หลักล้านนั่นแหละน้องเคยหรือสามีน้องสาวคนที่สองนั้นไม่มีบุตรชอบสันโดษเขาตั้งใจว่าเมื่อได้บำนาญแล้วจะบวชตลอดชีวิตเขามีผังชีวิตเป็นอย่างไรจะสามารถบวชได้หรือไม่ครับหลับตาฝันเป็นตูเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันนะจ๊ะคุณพ่อเสียชีวิตกระทันหันเพราะกำเนิดอดีตชาติหนึ่งได้เป็นทหารได้ออกรบแล้วก็ฆ่าขาศึกตายเป็นจำนวนมากมารวมกับกรรมปานาตบาตอีกชาติหนึ่งที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารโดยสั่งให้ฆ่าท่าบริวารเป็นคนฆ่ามาทำอาหารเลี้ยงแขกเรือคนสั่งก็เจอกรรมทั้งสองนั่นแหละสองชาตินั่นแหละมารวมส่งผลทำให้เสียชีวิตอย่างกระทันหันจ้ะตายแล้วด้วยคตินิมิตสว่างสวัยหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของฉันดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตเสบียงจ้ะมีเชื้อสายโถกระเทปูนสร้างโบสถ์มาขนาดนั้นได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยังมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นในทุกด้านจ้ะตอนนี้ท่านนั่งยิ้มไปยิ้มมานี่กำลังตื่นเต้นในทิพยสมบัตินี่นั่งบนรัตนบัลลังก์ฝากความระลึกนึกถึงทุกคนเลยและที่สำคัญคือโดยเฉพาะคุณแม่โอ้สุดเลิฟนี่ฝากมาบอกว่าให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ทุกคนจะได้กลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษด้วยกันจ้านี่ท่านฝากมาบอกเลยนะคุณแม่ที่นี่มาคุณแม่ล่ะถูกใส่ความแล้วมีเรื่องกับผู้บังคับบัญชาคนนี้มากเพราะจองเวรกันมานี่เรื่องมีอยู่ว่าในชาตินั้นน่ะแม่เนี่ยเป็นผู้ชายมียศตำแหน่งสูงส่วนผู้บังคับบัญชาในชาตินี้เนี่ยผู้บังคับบัญชาในชาตินี้ชาตินั้นได้เป็นลูกน้องในชาตินั้นแม่น่ะไม่ชอบหน้าเขาเพราะหมั่นไส้ชาตินั้นหมั่นไส้เนี่ยก็เลยตั้งข้อกล่าวหาผู้บีบให้เขาลาออกจึงเกิดการจองเวรกันมาเนี่ยจะเจอกันในชาติใดก็จะผลัดกันทำอย่างนี้สิ่งที่แม่เจอในปัจจุบันก็คือภาพในอดีตของแม่นั่นเองดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าหากแม่ชนะคดีที่ถูกกล่าว

เอาหาแล้วก็ให้ถอนฟ้องแล้วก็ให้อโหสิกรรมไปนะจ๊ะจะได้ตัดเวรกันคุณตาเสียชีวิตแล้วก็ไปเป็นกุมภันเจ้าหน้าที่ในยมโลกทำเป็นมือปราบไปทำหน้าที่ทรมานสัตว์นรกในยมโลกเพราะมีทั้งบุญและบาปที่จับโจรแล้วบางรายก็ต้องทำร้ายเขาบางรายก็ต้องฆ่าโดยทำตามหน้าที่แต่ก็มีบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนามาอุ้มไว้จึงไม่ไปมหานรกเมื่อบุญปนบาปผสมกันอย่างนี้จึงมาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นกุมภันนี่ลงโทษทรมานสัตว์นรกในยมโลกก็ให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านเรื่อยๆนะจ๊ะอุทิศไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าท่านจะได้มีอายุอยู่ในยมโลกนี่ได้น้อยลงน้อยลงกระทั่งพ้นจากตรงนั้นแล้วก็แบบไปเกิดที่สูงกว่าคุณยายเสียชีวิตแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส3ได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาตอนนี้ท่านกำลังยิ้ม

บุญอุทิศไปให้ท่านเช่นเดียวกันจ้ะน้องชายบุญธรรมเป็นคนเกเรต้องให้ครอบครัวของลูกมาดูแลเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันมาในอดีตและจริงๆก็เคยเป็นพี่น้องกันมาด้วยแต่พลาดกันไปเพราะได้ไปคบคนผ่านเกมะเลเกเลได้หนีออกจากบ้านไปในชาตินั้นแต่ก็มากลับตัวกลับใจได้ในตอนอายุมากแล้วก็เคยเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ไปคบคนผ่านในชาติ

งที่ออกบวชได้มีหน้าที่คุ้มนักโทษโดยเฉพาะพวกเฉลยศึกกับชาติก่อนๆที่จะมาเจอหมู่คณะได้เคยเป็นกุมภันเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ในโลกในยมโลกมาหลายชาติเชื้อนี้ยังไม่หมดจึงทำให้มีผังที่จะต้องมาเป็นผู้คุมนักโทษกรมราชทัณฑ์ในชาตินี้จ้ะพุทธนันท์ที่ผ่านมาก็ได้ออกบวชในภายหลังตอนอายุมากแล้วแล้วก็ตายในผ้าเหลืองด้วยมีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้นี่จากดุสิตบุรีมาเป็นผู้คุมแต่นั้นชาตินี้ก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมกายถ้าตั้งใจจริงทำสม่ำเสมออย่างถูกหลักวิชาจ้ะถ้าตั้งใจจะบวชอุทิศชีวิตก็สามารถทำได้ในชาตินี้แต่ต้องใช้กำลังใจสูงประชาชนบวชตอนอายุเยอะผู้คุมนักโทษต้องลงโทษนักโทษด้วยวิธีการต่างๆผู้คุมนักโทษต้องลงโทษนักโทษด้วยวิธีการต่างๆก็มีวิบากกรรมทั้งนั้นแหละไม่มากก็น้อยแต่หากนักโทษนั้นจองเวรด้วยแล้วก็จะผลัดกันเจอกันในชาติใดก็จะผลัดกันไปทำแล้วก็หมุนเวียนกันอย่างเงี้ยเรื่อยๆโดยจะต้องอยู่ในวงจรนี้แล้วก็จะต้องกลับไปเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกจ้ะเพราะความคุ้นจะเป็นผู้คุมนักโทษในมีวิบากกรรมน้อยนั้นก็อย่าเวลาลงโทษก็อย่าไปทำด้วยอารมณ์โกรธหรือเจตนาที่จะแกล้งนักโทษให้ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหนักก็จะเป็นเบาไอ้ที่จะไม่มีวิบากคงไม่มีหรอกแล้วถ้าจะให้ดีควรเป็นผู้ให้แสงสว่างกับนักโทษก็จะได้บุญไปด้วยกันทั้งคู่ผู้ให้แสงสว่างก็ได้บุญและผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้บุญด้วยอีกทั้งจะพ้นจากวิบากกรรมด้วยสถานที่ต้องขังก็จะเป็นสถานที่สว่างเห็นไหมจ๊ะอารมณ์ผู้ต้องขังก็จะไม่รู้สึกว่าถูกคุมขังแล้วก็จะไม่อึดอัดเพราะอึดถูกเอาออกแล้วนี่กลับจะมีความรู้สึกเป็นอิสระและก็เป็นมิตรกับทุกๆคนจ้ะนี่ไงทำจีอีน่ะอย่างนี้น้องคนหนึ่งทำงานด้วยกันกับตัวลูกโดยตัวเขาเป็นฝ่ายจับกุมตัวลูกเป็นฝ่ายสอบสวนรวบรวมหลักฐานทำคดีออกหมายจับที่ต้องมาทำงานร่วมกันแบบนี้เพราะพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชด้วยกันทั้งคู่โดยเป็นเพื่อนทหารกันที่ทำหน้าที่เป็นทหารองครักษ์แล้วก็ได้ทำงานร่วมกันมาชาตินี้จึงได้มาทำงานร่วมกันอีกจ้ะเพราะนั้นจับกลุ่มก็กลุ่มกันไปสอบสวนพูดคุยก็คุยกันไปการที่ลูกติดตามจับกลุ่มผู้ที่มาขโมยของวัดมาจริงๆนะเขามีแต่เอาของมาให้วัดนี่เอาของออกจากวัดมาจับกลุ่มที่มาขโมยของวัดและนำของที่โดนขโมยมาคืนวัดได้จะมีอานิสงส์โดยย่อแต่จะถ้าพูดโดยยาวนี่ทั้งคืนไม่จบคือสมบัติของลูกแหละจะไม่วิบัติด้วยภัยต่างๆไม่ว่าโจรภัยหรือเกิดภัยธรรมชาติเนี่ยก็จะไม่มีสมบัตินี้จะไม่วิบัติด้วยบุญที่รักษาสมบัติพระศาสนาเอาไว้ลูกจะเป็นผู้มีปัญญาปฏิภาณฌานฉลาดรู้เท่าทันเหลี่ยมครูผู้คนทั้งหลายเป็นต้นจ้ะฉลาดแต่เดี๋ยวพูดบางนี่ก็รู้เห็นไหมจ๊ะเมื่อดักใจไม่ได้ก็ดักคอก่อนดักไปหมดทุกที่ทุกทางการเดินตรวจรักษาความปลอดภัยภายในวัดลูกก็จะได้อานิสงส์ได้ยอดคือเราจะมีความปลอดภัยในทุกสถานที่เราจะมีคนคอยดูแลคุ้มครองไม่ให้เดือดร้อนด้วยภัยต่างๆเป็นต้นจ้ะจริงๆแล้วก็มีปิดอบายไปสวรรค์มีอะไรอีกเยอะแยะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวมาคุยกันทีหลังในการสอบสวนผู้ต้องหาใจลูกจะขุ่นเพราะบางครั้งพูดดีๆกับคนร้ายไม่ได้ต้องใช้วิธีการแบบตำรวจครูไม่อยากก็ไม่ทราบว่าตำรวจเขาจะวิธียังไงคุณผู้ร้ายครับคุณเปิดเผยแต่ครับเลยการทำเช่นนี้ก็จะได้บุญปนบาปคือบุญที่ได้จากการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองปนกับบาปที่ผู้ต้องหาอาจจะจองเวรก็จะส่งผลให้ไปเป็นกุมภันธ์

อาชีพตำรวจก็อย่างนี้มันต้องอยู่กับคนร้ายอยู่กับของร้ายร้ายเนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากจะร้ายนะแต่ก็อย่างนี้ลูกต้องเป็นตำรวจเพราะผังเดิมดังที่ได้กล่าวมาแล้วละจ้ะลูกจะได้อะไรแต่ละอย่างยากมากเพราะกำลังทานบารมีก็ไปอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะในอดีตนั่นแหละทำทานมายากมันก็เวลาสมบัติเกิดมันก็ยากให้ทำต่อไปบุญนี้จะส่งผลให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆในปัจจุบันนี้จ้ะเราได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงพุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้ออกบวชตามมีผลการปฏิบัติธรรมก็ถึงดวงใสพอเอาตัวรอดครับดุสิตบุรีได้จ้าผู้พันนี่มาจากดุสิตบุรีนะนี่ไม่ธรรมดานะนี่ลูกพระธรรมนี่มาจากดุสิตบุรีเป็นตำรวจยศพันตำรวจโทน้องเคยสามีน้องสาวที่สองไม่มีบุตรชอบสันโดษและตั้งใจว่าเมื่อได้บำนาญแล้วจะบวชเพราะมีบุญบวชมาในอดีตจึงมีอัตยาศัยน้อมไปในการบวชชาตินี้ถ้ามีความตั้งใจจริงก็จะบวชได้อย่างไม่ยากหรอกจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

่อพรำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์คือกรมิตรนายนาปิ่นเนียมและกรมิตรทองสุขเทสารินหันธรรมยังพุทธ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: คิรานะเภสัชานิ
1: คิรานะเภสัชานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: คิเรนะเภสัชานิ
1: คิลานะเภสัชานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจ
1: นิพพานายัจจ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไตรธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไตรธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายภัตตาหารเมนูสวรรค์รวมทั้งทานต่างๆเป็นสังฆทานในวันนี้สักครู่หนึ่งนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับสุภมานพโตทยบุตรไว้ในจุลกรรมวิภังคสูตรว่ากรรมสกามานวสัตตากรรมทายาทากรรมโยนีกรรมพันธูกรรมปฏิสรณากรรมังสเตวิภะจติยะทิทังหีนับปณีตะตายาติดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมี

0: มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและประณีตได้หลวงพ่อธรรมชโยเคยให้อุวาทไว้ว่าเราคือผู้ออกแบบชีวิตในสังสารวัฏจะให้ชีวิตเป็นอย่างไรภพชาติต่อไปจะยากจนเป็นชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูงเราออกแบบชีวิตในชาตินี้ได้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้เพราะเราสั่งสมบุญอย่างเดียวเท่านั้นบุญจะไปปรุงแต่งทุกอย่างฉะนั้นต้องจำไว้ว่าเราคือผู้ออกแบบชีวิตไม่ใช่พรหมลิขิตไม่ใช่ฟ้าลิขิตไม่ใช่ใครลิขิตท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ได้ชื่อว่ามาออกแบบชีวิตอันนำความสุขความสำเร็จมาให้แก่ตนคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตจักรชีโวบารมีธรรมของคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขุนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานนักกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิปานคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่ามาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาของบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับผลพระเป็นลำดับสืบไปกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรน

อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันท

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณผู้ชมและท่านเจ้าภาพที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะคะ
1: สาธุค่ะก็เรียนเชิญคุณผู้ชมนะคะร่วมในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ค่ะติดตามรับชมทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com นะคะที่เราจบครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะโดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงคุณผู้ชมเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะที่ปรากฏที่หน้าจอแบบนี้เจอไอคอนต่างๆค่ะในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้าไปเลือกรับชมนะคะแล้วก็เมื่อรับชมแล้วค่ะอย่าลืมที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ส่งช่องทางในการติดตามรับชมในการสั่งสมบุญดีๆแบบนี้ไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญมาร่วมประกอบพิธีกรรมในทุกๆกิจกรรมงานบุญกันด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ในวันที่27สิงหาคม58ปีวันธรรมชัยนี้นะคะเป็นวันแห่งชัยชนะโดยธรรมค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะได้ร่วมกิจกรรมค่ะกับทางรายการค่ะก็จะมีของรางวัลสำหรับผู้ที่ส่งข้อความเข้ามานะคะอยากจะบอกอะไรกับท่านอยากจะน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านเป็นครูผู้สอนสมาธิให้ความสุขภายในนะคะพบกับความสุขภายในอย่างไรกันบ้างติดแฮชแท็กกันเข้ามาได้เลยนะคะแฮชแท็กแรกค่ะ58ปีวันธรรมชัยแฮชแท็กวันธรรมชัยแฮชแท็กวันแห่งชัยชนะโดยธรรมแฮชแท็ก27สิงหาคมหรือจะเลือกติดแฮชแท็กอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้ก็เข้าพรรษานะคะก็สามารถติดแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานก็ยังสามารถติดแฮชแท็กได้เหมือนเดิมนะคะตลอดท
1: ั
0: ้งรายการค่ะ
1: ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะกับกิจกรรมงานบุญแบบนี้ได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะท่านใดสนใจเป็นเจ้าภาพที่จะนำกล่าวคำถวายค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่ขึ้นหน้าจอ0971696455 0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ก็ได้ง่ายๆเลยนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยค่ะเลขที่บัญชี 152-1-20208-7ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือว่าที่ระบบบริจาคอัตโนมัติ donate.dkcmain.org ค่ะอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมบุญง่ายๆนะคะที่ LINE OA @ ธรรมกายาก็ง่ายเช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ขอเชิญคุณผู้ชมนะคะได้มาร่วมกันสืบสานมหากุศลสร้างมหาทานบารมีร่วม

0: ค่ะพร้อมทั้งยังนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยากลำบากเพื่อร่วมสร้างประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและก็สังคมในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้นะคะเวลา 6:30 นาทีเป็นต้นไปค่ะณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งบุญใหญ่นะคะขอเชิญร่วมมหาสังฆทานปีที่12นะคะตักบาตรพระน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัย 1,000 รูปค่ะอันนี้ก็จัดที่วันที่30สิงหาคมเช่นกันณศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวันนี้จังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้จะเริ่มในเวลา 6:00 นเป็นต้นไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์0835406608นะคะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ก็ได้ค่ะที่เลขบัญชีที่ปรากฏที่หน้าจอ705044-3816ค่ะพระกิตติคุณนะคะล้วนตั้งสีสุขนะคะธนาคารกรุงไทยนั่นเองหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่ LINE Official ก็ได้สแกนที่ปรากฏที่หน้าจอได้เลยค่
0: ะอีกหนึ่งงานบุญค่ะขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญนะคะได้มาร่วมรับบุญกันค่ะกรอกดินใส่กระถางสำหรับปลูกดอกไม้ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมนี้นะคะจนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะตั้งแต่เวลา 15:30 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 17:00 นเริ่มบริเวณหลังมหารัตนวิหารคดค.17สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0926539122และ0960051984ค่ะ
1: ค่ะและอีกหนึ่งบุญนะคะที่อยากจะเชิญชวนมาร่วมกันในช่วงนี้ขอเชิญรับบุญใส่ถ่าน LED ค่ะเตรียมงานจุดประทีปแปลอักษรวันธรรมชัยนะคะระยะเวลาในการที่เราจะได้มีโอกาสมารับบุญนี้ก็คือตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่23สิงหาคมก็คือวันอาทิตย์นี้นะคะเวลา 13:30 นถึง 17:30 นมี2จุดค่ะที่เปิดให้รับบุญก็คือที่มหารัตนวิหารคดค.8นะคะแล้วก็มหารัตนวิหารคดค.25นั่นเองค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารเมนูสวรรค์ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมในทุกๆแพลตฟอร์มค่ะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขสนุกสนานบุญบันเทิงกับการสั่งสมบุญสร้างบารมีในทุกๆวันนะคะช่วงนี้คุณสุชฎาระยะอินดิฉันสายใจวลีพร้อมทีมงานการถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตบุตรสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจัดงานบุญประจำปีครั้งที่21พิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วทั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์400รูปทั้งยังได้จัดสัมมนารวมใจคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยในภาคเช้าได้มีการสัมมนารวมใจคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีท่านประธานสงฆ์ได้จุดธูปเทียนและนำคณะสงฆ์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวเปิดงานบรรยายสถานการณ์และภัยพระพุทธศาสนาในปัจจุบันรวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้แก่คณะสงฆ์ซึ่งท่านได้เน้นย้ำถึงสภาพการความเปลี่ยนแปลงและภัยรอบด้านที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ต้องมีความตื่นตัวและรู้เท่าทันสถานการณ์โลกยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตใจให้แก่เยาวชนและประชาชนอย่างแท้จริงและในการนี้พระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีได้ถวายทายาธรรมแด่พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นพระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีได้บรรยายชี้แจงถวายข้อมูลถึงความเป็นมารวมทั้งความสำคัญและข้อมูลการเข้าร่วมโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดสลับกับการรับชมสื่อวิดิทัศน์เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังสามัคคีของพุทธบุตรและพุทธบริษัท4ที่ตั้งใจฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงสืบไปทั้งนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆของศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีประจำปีรวมถึงประชาสัมพันธ์งานบุญตักบาตร 10,000 รูปประจำปีนี้และในช่วงท้ายพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหารได้นำคณะสงฆ์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบันทึก

าพร่วมกันค่ะส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นงานบุญประจำปีในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่21เริ่มด้วยคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วยความพร้อมเพรียงสวดด้วยจิตเกษมผ่องใสทุกคำที่สวดบุญก็จะเกิดขึ้นกับตัวของผู้สวดและเป็นการทบทวนธรรมบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยจากนั้นเป็นพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยหลวงพ่อทัตตชีโวได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในการนี้กัลยาณมิตรภารตีและกัลยาณมิตรวิภาพรผ่องสวัสดิ์ประธานฝ่ายคราวาสได้น้อมถวายพานกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและพันดอกไม้สักการะพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีท่านประธานสงฆ์และน้อมถวายพระเดชพระคุณพระราวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันอาราธนาศีล5ก่อนที่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อชำระกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยทั้งนี้กัลยาณมิตรกาญจนาอินไซด์ประธานชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรีได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์ก่อนที่ผู้แทนสาธุชนคือกัลยาณมิตรภารตีและกัลยาณมิตรวิภาพรผ่องสวัสดิ์จะได้จุดธูปเทียนหน้ารูปผู้วายชนในการนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์พร้อมเพรียงกันโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหารเป็นประธานสงฆ์นำสวดพระพุทธมนต์สำหรับการจัดพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วงานบุญประจำปีอันสืบเนื่องจากการปารภของหลวงพ่อทัตตชีโวให้มีวันรวมคณะญาติและเหล่ากัลยาณมิตรเพื่อทำบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศคือพระภิกษุสงฆ์กว่า400รูปโดยจัดให้มีการสั่งสมบุญเป็นประจำเช่นนี้ทุกปีและน้อมนำบุญกุศลอุทิศให้กับโยมพ่อโยมแม่ตลอดจนบรรพชนและกัลยาณมิตรนักสร้างบารมีที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านจากนั้นท่านเจ้าภาพได้ทอดผ้าบังสุกุลและคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดาพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายค่ายานพาหนะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นพังสำเร็จทั้งนี้เจ้าภาพ3คณะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีต่อด้วยคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่หลวงพ่อทัตตชีโวพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพยังได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ด้านหน้าอาสงนอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้น้อมถวายทายธรรมแด่พระมหาสุชาติสิริปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคเจ้าคณะอำเภอสังขละบุรีก่อนที่ท่านเจ้าภาพตลอดจนพุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำทายธรรมยกขึ้นกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกับน้อมนำทายธรรมถวายคณะสงฆ์หมู่ใหญ่400รูปที่ท่านเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญและเป็นอายุของพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ในการนี้หลวงพ่อทัตตชีโวได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ทุกรูปที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศในพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วรวมถึงเหล่านักสร้างบารมีทุกท่านที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและคณะกัลยาณมิตรทั้งหลายที่ได้ร่วมสั่งสมบุญใหญ่จากการถวายมหาสังฆทานในครั้งนี้แด่คณะสงฆ์ผู้สืบทอดและดำรงรักษาพระพุทธศาสนาเป็นความปลาบปลื้มใจของเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกับเนื้อนาบุญอันเลิศและได้มาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปค่ะ

0: ความสำคัญของวันนี้นะคะนอกจากจะได้มีโอกาสถวายทายธรรมแด่พระคุณเจ้าเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับท่านในการได้มาสัมมนาการทอดกฐินที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยก็ยังเป็นงานสำคัญที่เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับนะคะได้ร่วมกับหลวงพ่อปัจจัยที่ได้มาในปัจจุบันนี้ก็เกิดจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาให้ได้ไปเอาจินตามิตรมาจากต่างประเทศแล้วก็ได้นำปัจจัยนี้มาใช้สานงานพระศาสนานะคะการที่เราสนับสนุนงานท่านก็เปรียบเหมือนการที่เราได้สนับสนุนให้เยาวชนของเรามีที่พึ่งทางใจที่จะจันโลกโลกของเราให้สวยงามในอนาคตแล้วก็ทำให้โลกของเราเนี่ยได้มีวิธีการแก้ปัญหาแบบสันตินะคะไม่ใช่ใช้ความรุนแรงซึ่งตรงนี้เนี่ยขอให้ทุกท่านมาช่วยกันสนับสนุนนะคะงานทั้งศูนย์อบรมเยาวชนแล้วก็งานสนับสนุนงานของพระพุทธศาสนาผ่านการดูแลพระภิกษุสงฆ์ของเราให้ท่านได้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้อุทิศให้กับคุณแม่ผู้ล่วงลับเมื่อท่านได้ละสังขารไปเมื่อปีที่แล้วด้วยต้องกลับขอบพระคุณพระเดชคุณหลวงพ่อนะคะที่ให้ลูกได้มีโอกาสได้ทำบุญใหญ่แล้วก็ปรารถนาจะทำบุญอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำฉันใดนะคะเราก็ต้องไม่อิ่มในการสั่งสมบุญบารมีฉันนั้นนะคะ
1: ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญในแต่ละศูนย์ที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: วัสดีค่ะผู้ชมคะวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเป็นหนึ่งในนิวรณ์5ประการซึ่งเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราเข้าถึงธรรมะภายในแล้วก็เป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ต่อการปฏิบัติธรรมที่เราต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นะคะตราบใดที่ยังมีความลังเลสงสัยเอ๊ะอะโน่นนี่นั่นหรือบางทีก็ตื่นเต้นเวลาเกิดประสบการณ์ภายในก็จะส่งผลให้ใจของเรานั้นไม่อาจจะหยุดนิ่งสนิทได้สมบูรณ์ 100%แล้วถ้าเรายังไม่สามารถสลัดความลังเลสงสัยหรือว่าความตื่นเต้นออกไปจากใจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปฏิบัติธรรมที่เราเกิดประสบการณ์ภายในจะต้องทำอย่างไรถึงจะไม่ตื่นเต้นและไม่ลังเลสงสัยในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้ให้หลักวิชาในการก้าวข้ามอุปสรรคไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: เมื่อสว่างแล้วก็อย่าไปตื่นเต้นอย่าไปสงสัยบางทีพอสว่างอ้าวสงสัยอีกแล้วเอ๊ะเราเปิดไฟไว้หรือเปล่าแสงมันแทงทะลุเปลือกตาเข้ามาในท้องหรือเปล่าไม่ต้องไปสงสัยว่าแสงมันมาจากทางไหนเราเปิดไฟหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดเลยให้ทำเฉยๆมีแสงสว่างมาก็ดีแล้วอย่าสงสัยอย่าตื่นเต้นมันก็เป็นเหมือนกับแสงเงินแสงทองที่ปรากฏตอนรุ่งอรุณนั่นแหละแต่นั่นมันแสงภายนอกนี่เป็นแสงภายในเกิดขึ้นเมื่อใจบริสุทธิ์เป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ใคร่ในธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งๆแล้วเดี๋ยวแสงเงินแสงทองภายในก็จะมาปรากฏเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดามันก็จะไม่ตื่นเต้นเหมือนเราเห็นดวงอาทิตย์ในยามเช้าของทุกเช้าอย่างนั้นและความไม่ตื่นเต้นตรงนี้จะทำให้ใจนิ่งลงไปอีกหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นดวงใสๆซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแสงภายในแล้วเดี๋ยวก็เห็นกายในกายเห็นองค์พระเห็นไปตามลำดับ

คุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ท่านย้ำอยู่บ่อยครั้งนะคะว่ามีอะไรให้ดูก็ดูไปมีความมืดให้ดูก็ดูไปมีความสว่างให้ดูก็ดูไปมีภาพอะไรให้ดูก็ดูไปเฉยๆเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่คิดอะไรทั้งสิ้นมันฝึกวางใจให้ถูกวิธีทำซ้ำๆบ่อยๆเดี๋ยวก็จะชำนาญมั่นใจแล้วก็จะหายสงสัยและหายตื่นเต้นไปเองดังนั้นเราต้องหมั่นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้ตลอดทุกช่วงเวลาในทุกภารกิจของชีวิตนะคะและเมื่อใจของเราหยุดนิ่งถูกส่วนก้าวข้ามนิวรณ์5ไปได้แล้วเราก็จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างอัศจรรย์และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้เราทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพาสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายแต่คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะหลับตาปริ้มปริ้มพอสบายสบายไม่ถึงก็ปิดสนิทนักนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้นะจ๊ะเกิดดับหลับตื่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมาตัดทิ้งทุกอย่างเพราะเห็นภายในวัฏสงสารพยากรเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามกามภพรูปภพอรูปภพเพราะมันมีความทุกข์เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจล่ำวิไลล่ำ

วรกันบ่อยๆซ้ำๆซักๆแสดงดำเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอบายภูมิบ่อยๆถ้าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไปสู่สุคติภพบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนจะเวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏอยากจะพ้นจากชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้เมื่อท่านเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งเลยที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะโดยธรรมชาติของใจเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมันจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งอย่างดีอย่างนี้แหละคือปล่อยวางหมดทิ้งยกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งนิ่งจนกระทั่งนิ่งในนิ่งนิ่งนั่นใจก็นุ่มนวลก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเราก็จะเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันจะปรากฏเกิดขึ้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันน่ะมันจะสว่างเจิดจ้าไม่แสบตาใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นดวงนี้พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุญสดจันทสโรบุคคลพบปิชาธรรมกายจะเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานเรียกดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติไปเถอะที่มีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและนอกคัมภีร์นั่นแหละกรรมฐาน40หรือนอกเหนือจากนี้นะกสิณ10อสุภะ10อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดวงใสติดที่กลางกาย

ไปนิพพานไม่ถูกเพราะฉะนั้นดวงปฐมมรรคนี่เนี่ยสำคัญมากทีเดียวจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เดียวที่ฐานที่จัดตรงนี้และเมื่อเราเบื่อหน่ายในความทุกข์ทรมานชีวิตคลายความกำหนัดความผูกพันนิพพิทาวิลาคะวิมุตติก็คลายก็หลุดจิตก็บริสุทธิ์สงบนิ่งก็เห็นปฐมมรรคจะเกิดขึ้นคือเห็นหนทางเบื้องต้นละไปสู่นิพพานซึ่งจะเกิดจากใจหยุดนิ่งกลางปฐมมรรคเนี่ยเป็นแนวดิ่งเป็นเส้นทางสายกลางดวงปฐมมรรคกลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวดิ่งจะขยายไปรอบทั่วทุกทิศทุกทางอย่างเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมรวมประชุมอยู่ที่เดียวกันน่ะกายเหมือนตัวถังข้างนอกนั่นแหละส่วนเวทนาจิตธรรมมันอยู่ข้างในเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ภายในตั้งแต่กายมันด้วยละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายธรรมก็จะปูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์จะซ่อนๆกันอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ซ่อนๆกันอยู่ภายในเธอมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่แหละจะก้าวเข้าไปให้เห็นเข้าถึงแล้วก็เห็นชัดใสแจ่มทีเดียวของกายในกายจะเห็นชีวิตภายในซ่อนๆกันไปตามลำดับเมื่อใจละหยุดนิ่งแต่ละกายก็จะเชื่อมโยงด้วยดวงธรรมหกดวงดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าไม่ทราบว่ามีอยู่ไม่ได้ไปปรุงแต่งเกิดขึ้นมามีอยู่เราแค่ไปเข้าถึงเท่านั้นโดยวิธีหยุดใจให้นิ่งๆเพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าอากาศบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในถ้าเราทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่มันก็จะดึงดูดเข้าหากันก็เข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงก็จะเห็นชัดเรื่องราวของชีวิตภายในของเราและความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่เดิมเราก็คิดว่ากายมนุษย์แบบนี้คือตัวเราคือของเราแต่พอเข้าถึงการรู้ละเอียดภายในความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปว่ากายมนุษย์หยาบข้างนอกเหมือนบ้านบ้านเรือ

เป็นที่เราอาศัยชั่วคราวพอหมดเวลาก็ผุพังไปไปสู่จุดสลายหมดกายมนุษย์ละเอียดนั่นต่างหากที่เป็นผู้อาศัยอยู่ข้างในเนี่ยเป็นชีวิตภายในแต่พอเข้าไปถึงกายทิพย์คือกายภายในในกายภายนอกและกายภายในในกายภายในความรู้สึกก็จะลึกซึ้งขึ้นไปอีกประกายมนุษย์ละเอียดนั่นก็เป็นเปลือกของกายทิพย์หยาบที่ซ่อนอยู่ข้างในการปล่อยหลุดปล่อยพ้นปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นความเข้าใจแจ่มแจ้งทราบซึ้งเครื่องเล่าชีวิตก็มีมากขึ้นเป็นชั้นๆเข้าไปในกลางกายทิพย์ก็มีกายรูปพรหมนี่มีชีวิตภายในที่ซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นมีดวงปัญญาเพิ่มขึ้นจะเห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็ถอดกายออกเป็นชั้นๆเป็นยันชั้นเหมือนเราปอกหัวหอมกันเลยทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเข้าไปใจพอหยุดนิ่งมันก็จะล่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายตัสรู้ธรรมของเราคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูลักษณะของท่านจะสวยงามมากครอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นพระศกและเส้นผมขดเวียนไปทักษิณาวัดหุ่นขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบอยู่บนพระวรกายที่งดงามตั้งตรงในอริยบทสมาธิอยู่บนแผ่นฌานใสๆมีรัศมีสว่างกายนี้คือกายตรัสรู้ธรรมของตัวเราพุทธภายในเป็นตัวพระรัตนตรัยที่เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะครับแปลว่าแก้วพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแจ่มแจ้งมีลักษณะเกศดอกบัวตูมเป็นกายตรัสรู้ธรรมเพราะมีธรรมจักขุคือมีดวงตาที่เห็นได้รอบทิศในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นผ่านไปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็เรียกว่าธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นก็เรียกว่าญาณทัศนะเมื่อรู้รอบก็เรียกว่าปัญญาจนกระทั่งแจ่มแจ้งเป็นวิชาจะมาพร้อมกับแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมอยู่ในกายธรรมนี้นะจ๊ะตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปนี่แหละจ๊ะที่เราจำลองถ่ายทอดออกมาเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆก็จะมีเกศดอกบัวตูมเรายังมีผู้บรรลุธรรมอยู่ต่อมาเมื่อมีนักปฏิบัติก็ไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีประสบการณ์ภายในก็จะเป็นนักคิดจินตนาการเอาเชื่อมโยงหลักธรรมก็มาแปลเปลี่ยนดอกบัวตูมเป็นเปลวเพลิงมึงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดไปหมดก็แปรปรวนไปเพราะนั้นพุทธรัตนะที่ถอดแบบออกมาเป็นพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูป

ให้เอาตรงนี้นะจ๊ะมาธรรมกายในตัวนี้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมกายแต่ว่าเป็นกายธรรมอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่อยู่ภายในกายมหาบุรุษข้างนอกกายข้างนอกไม่มีเขตดาวบตูมกายเนื้อท่านแต่ก็มีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกับกายธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลามีใครไปถามท่านว่าท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกไม่ใช่อมนุษย์หรือไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่ลมหรือไม่ใช่ท่านบอกท่านคือธรรมกายหมายเอาตรงนั้นเลยคือกายต่างๆท่านดับไปหมดแล้วมนุษย์กายมนุษย์หยาบกับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซ่อนอยู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกายธรรมที่อยู่ในองค์ท่านท่านคือธรรมกายเห็นธรรมก็เห็นท่านแหละเห็นดวงตั้งแต่ดวงใสๆเรื่อยมาก็จะเข้าถึงธรรมกายอย่างนี้แหละในตัวเมื่อท่านเข้าถึงอย่างนี้แล้วท่านทราบว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้ดังนั้นท่านก็สอนให้ทุกคนเข้าถึงตรงนี้แหละแบบเดียวกับท่านจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเช่นเดียวกับท่านตามกำลังบารมีของแต่ละบุคคลจะได้มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบัน

ใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเมาโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสอย่างสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย

สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระเพราะถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ายุขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบันนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดโครงการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่3ค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดโครงการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างพลังความเข้มแข็งทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยให้กับนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่3ณห้องประชุมนิโรบลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากพลตรีหญิงสว่างจิตกาญจนโกมลผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีพันเอกหญิงหทัยรัตน์ขาวเอี่ยมผู้อำนวยการกองการปกครองวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเป็นผู้กล่าวรายงานหลังจากพิธีเปิดโครงการตัวแทนอาจารย์ได้ถวายรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าอบรมพร้อมถวายพวงมะลิจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทพร้อมทั้งได้นำนักศึกษาปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะได้รับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างพลังความเข้มแข็งทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยวันต่อมาได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์และประชุมกลุ่มก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนที่ได้รับจากโครงการและพิธีขอขมาต่อคณะสงฆ์พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารนักศึกษาพยาบาลได้ร่วมกันถวายสังฆทานผ้าไตรทยธรรมและพวงมาลัยเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมอบกิตติบัตรและพระของขวัญในการนี้ตัวแทนคณะสงฆ์ได้ให้ข้อคิดกำลังใจในการเรียนและการดำเนินชีวิตซึ่งนักศึกษาทุกคนได้รับพรด้วยความปลื้มใจพร้อมรับชมประมวลภาพความประทับใจจากโครงการที่จะหล่อหลอมพยาบาลทหารบกรุ่นใหม่ด้วยธรรมะเพื่อให้มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจเพราะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทหารกล้าและประชาชนด้วยความเสียสละต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียร่วมกับไอมอนาสตรีในอุปถัมภ์ของมูลนิธิพลเอกอาทิตย์พรสันกำลังเอกได้จัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการเจริญสมาธิภาวนาแก่ชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียภายใต้นโยบายออสเตรเลียสว่างไสวเข้าถึงธรรมโดยมีผู้สนใจจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนายานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารไอมอนาสตรี

ศาสนาการฝึกสมาธิและนำหลักธรรมะไปสู่ชุมชนท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลียซึ่งคณะประกอบด้วยพระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานชโยด็อกเตอร์ประธานที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่พระอาจารย์ประพุทธพุทธิพโลประธานที่พักสงฆ์นานาชาติปักธงชัยพร้อมด้วยคุณพรสันกำลังเอกประธานมูลนิธิพลเอกอาทิตย์พรสันกำลังเอกในการนี้พระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานชโยด็อกเตอร์ได้แสดงธรรมแก่ผู้เข้าร่วมงานโดยเน้นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเจริญสมาธิภาวนาในชีวิตประจำวันพร้อมอธิบายคำสอนสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับความทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และหนทางนำไปสู่ความดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ4นอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวถึงการแสวงหาความสุขของมนุษย์ทั้งในวิถีชีวิตของคฤหัสถ์และนักบวชโดยอธิบายความสุขใน3ระดับได้แก่ความสุขจากการพึ่งพาวัตถุและสิ่งภายนอกความสุขจากการปล่อยวางและความสุขจากอิสระภายในอันเกิดจากการหลุดพ้นชี้ให้เห็นว่าความสุขที่มั่นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่สามารถพัฒนาได้จากการฝึกฝนและยกระดับจิตใจของตนเองพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้นำเสนอภาพและเรื่องราวจาก Monk Life Project โครงการบวชพระนานาชาติซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้คนจากหลากหลายประเทศและวัฒนธรรมต่างๆที่กำลังค้นหาความหมายและความสุขของชีวิตได้มาสัมผัสวิถีชีวิตนักบวชเรียนรู้พระธรรมและฝึกสมาธิภาวนาพร้อมนำชมภาพบรรยากาศอันสงบร่มรื่นและเป็นธรรมชาติของสถานที่ฝึกอบรมในจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยภายหลังการแสดงธรรมพระอาจารย์ได้นำผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสความสงบภายในด้วยตนเองก่อนเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติธรรมอย่างเป็นกันเองซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเป็นอย่างดีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบความอบอุ่นและมิตรภาพระหว่างผู้คนจากหลากหลายพื้นฐานทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมทั้งสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นคุณค่าของการฝึกสมาธิและการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบินิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสวดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญในแต่ละศูนย์ที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: มิตตวินทุกะชาดกครั้งหนึ่งเมื่อสมเด็จพระพุทธศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาข้อตัณหาอันเป็นสิ่งกว้างขวางไร้ขอบเขตจำกัดณพระเชตวันมหาวิหารในนครหลวงแห่งมคธรัฐพุทธวจนะในพระธรรมบทนี้ได้รับการจดจำต่อๆกันว่าชนเหล่าใดมากำหนัดยินดีตัณหานั้นชนเหล่านั้นก็เช่นผู้ทูลจักกรดไว้การละครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงเทศนาโปรดภิกษุทั้งหลายด้วยการปรารภกับภิกษุผู้ตกในห้วงทุกข์มิได้หลุดพ้นไปได้รูปหนึ่งพระพุทธองค์ทรงรำลึกอดีตชาติของภิกษุนี้ด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณอันบังเกิดมาแต่ครั้งทรงมีสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธศาสดาพุทธานุภาพนั้นรู้แจ้งทั่วไตรภพพระองค์จึงปรารภมิตตวินทุกะชาดกขึ้นว่าอดีตชาติอันไกลไปอีกกับหนึ่งในพระพุทธศาสนาเดียวกันนี้ในครั้งนั้นภิกษุที่ทรงปรารภในบัดนี้ก็เคยเกิดเป็นเถระมีอายุมาก่อนแต่เพราะสพังกรรมอกุศลข้ออิจฉาริษยาในพระอรหันต์องค์หนึ่งอีกทั้งยังเคยนำพัฒหารของภิกษุผู้นั้นไปทำลายนับเป็นบาปอันใหญ่หลวง
1: อย่าคิดเลยว่าจะได้ฉันทิ้งหมดเลยนี
0: ่ต่อมาแม้ภิกษุแก่รูปนี้จะสำนึกผิดเกิดละอายในบาปนั้นจนถึงแก่ตรอมใจตายลงไปแต่บาปกรรมก็มิได้ยกเว้นโทษให้ชาติพบต่อมาภิกษุผู้นี้จึงมิได้เกิดเป็นมนุษย์อีก
1: โอ้ช่างเศร้าใจแท้เราไม่น่าเกิดความอิจฉาริษยาเลยที่ผ่านมาเราทำกรรมชั่วไว้ตั้งมากมายเศร้าใจจริง
0: ๆในพบต่อมาภิกษุรูปนี้ได้ถือชาติเป็นเดรัจฉานตระกูลสุนัขจรจัดไม่มีใครเลี้ยงดูต้องอดอยากหิวโหยตั้งแต่เกิดจนชราตกนรกหมกไหม้แล้วเกิดใหม่ก็ยังได้เป็นสุนัขเช่นเดิมถึงกระทั่งชาติพบสุดท้ายภิกษุผู้อยู่ในบาปกรรมแต่อดีตก็ต้องสิ้นอายุไขในกรรมด้วยร่างสุนัขขาดอาหารเมื่อได้กำเนิดใหม่ในชาติต่อมาจึงได้เป็นมนุษย์แต่เศษกรรมก็ยังบันดาลให้เกิดในบ้านยาจกยากจนจันทานสองผัวเมียกำเนิดครั้งนี้เด็กน้อยได้ชื่อว่ามิตตวินทุกะ
2: น้องหญิงกินเยอะๆนะจ๊ะ
3: พี่ก็กินบ้างสิจ๊ะป้อนน้องจนหมดแล้วพี่จะกินอะไรล่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้าพี่ยังไม่หิวพี่ทนได
0: ้และแล้วเมื่อเวลาที่เด็กน้อยได้อายุ10ขวบวิถีแห่งกรรมก็เริ่มเข้ามากำหนดชีวิตมิตตวินทุกะถูกพ่อแม่ขับออกจากกระท่อมให้ออกไปเผชิญโชคเลี้ยงตนเอง
1: เจ้าออกไปอยู่ข้างนอกซะเถอะพ่อกับแม่จนปัญญาที่จะเลี้ยงดูเจ้าแล้ว
4: พ่อจ๋าแม่จ๋าข้าลาแล้วนะ
5: ดูแลตัวเองดีๆนะลูก

0: เด็กน้อยเร่ร่อนหากินเลี้ยงปากท้องจนเติบใหญ่เป็นหนุ่มฉกรรจ์เขารับจ้างเป็นกะลาสีบนเรือสินค้าซึ่งจะข้ามมหาสมุทรไปสู่อาณาจักรสุวรรณภูมิการเวลานั่นเองคือกำหนดแห่งชีวิตผจญภัยอีกครั้งของมิตรวินทุกะ
1: ออกเรือเดินทางได
0: ้และแล้ว7วันในมหาสมุทรก็เป็น7วันอันทุกข์ทรมานของพ่อค้าและลูกเรือทุกคนพวกเขาต้องเจอกับคลื่นลมและพายุรุนแรงไม่เคยว่างเว้น
1: โอ้ยคลื่นลมแรงอีกแล้วพวกเราระวังข้าวของในเรือด้วยนะ
2: ข้าฉลนแล้วโอ้ยทำไมลมแรงอย่างนี้เนี่ยโอ้ยเคราะห์ร้ายจริงๆเลยครั้งนี้ออกเรือเจอแต่ลมกับพายุพายุใหญ่ทั้งนั้นด้วยจะรอดไหมเรา
0: แม้ถึงเวลาฟ้าสดใสไร้พายุพัดสินค้าข้าวของมีค่าก็กระจัดกระจายปลิวลงทะเลไปแทบสิ้นสำเภา
1: โอ้ยตายข้าวของปลิวลงทะเลหมดเฮ้ยมาช่วยกันจับไว้เร็ว
3: เฮ้ยใครจะไปช่วยได้ล่ะท่านแค่ตัวเองยังเอาตัวไม่ค่อยจะรอดเลย
2: มันต้องมีตัวกาลากินีอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลยอ่ะเรือถึงได้เจอพายุร้ายแรงเช่นนี
0: ้และแล้ววิบากกรรมอันตามมาแต่ชาติก่อนก็ส่งผลบนสำเภาอีกคนเหล่าลูกเรือต่างโทษว่าเป็นความผิดของมิกตะวินทุกะ
4: ต้องเป็นเพราะมันนี่แหละครั้งก่อนๆนะพวกเราไม่เห็นจะต้องเจอกับพายุเช่นนี้เลย
1: ใช่ข้าก็บอกเป็นเพราะมิกตะวินทุกะเนี่ยแหละ
2: เพราะเจ้าคนเดียวที่ทำให้พวกเราทั้งหมดต้องเจอกับเคราะห์ร้ายอย่างนี้ลงไปอย่างนี้เลยนะหากเจ้าอยู่บนเรือพวกเราต้องเจอกับภัยพิบัติร้ายแรงกว่านี้แน่ๆออกไปแล้วลงไป
5: มาโทษเราอย่างนี้ได้ยังไงท่านเอาอะไรมากล่าวหาว่าเราเป็นต้นเหตุ
4: ไม่ต้องมาต่อล้อต่อเถียงเพราะเจ้านั่นแหละไปลงไป
0: มิตาวินทุกะถูกลอยแพกลางมหาสมุทรโดยไม่รู้ทิศทางแม้แต่การกำหนดเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแค่ไหนยังไม่สามารถจะทำได้เลย
5: ทำไมชีวิตของเราเนี่ยต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ด้วย
0: จนเวลาล่วงเข้าวันที่3ความหวังก็ปรากฏให้เห็นที่เส้นขอบฟ้า
5: ฮะเกาะกลางสมุทรโอ้มีปราสาทแก้ววาวด้วยเรารอดตายแล้ว
0: พระท่านว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนและกรรมก็ชักพาให้แพน้อยลอยเข้าหาวิมานกลางทะเลนั้นจนได้ที่นี่เป็นวิมานที่เหล่าสตรีผู้ทำชั่วแล้วสะพังกุศลมาจุติอยู่พระนางคือเวมณิเปรตหรือเปรตนางฟ้ามีชีวิตสวยสุขเป็นอมตะอยู่ในวิมานนานถึงหนึ่งพุทธทันดรยามเมื่อกรรมบันดาลให้ชายหนุ่มกระเสือกกระสนมาก็พากันยินดี
6: อุ๊ยมีชายหนุ่มรูปงามลอยแพมาติดที่เกาะแก้วของพวกเราด้วย
7: ดีใจจังเลยเกาะเนี้ยไม่มีคนมาเยือนตั้งนานแล้ว
8: พวกเราไปปฏิบัติชายผู้นั้นกันเถอะ
0: เปรตนางฟ้าเหล่านั้นจัดการบำเรอเลี้ยงดูมิกะวินทุกะอย่างดีมิให้บกพร่องในทุกสิ่งทุกประการอันสตรีจะมีให้บุรุษได้แต่ตัวตนของมิกะวินทุกะนั้นเสมือนถูกสาปให้มีจิตโลภด้วยตัณหาครอบงำไว้ไม่รู้จักพอ
5: ที่นี่คงเป็นประตูดินแดนนางฟ้าวิมานนี้มี4นางแสดงว่าวิมานข้างหน้าคงงดงามและก็มีนางฟ้ามากกว่านี้เป็นแน
0: ่นางเวนานิกเปรตนั้นมีชีวิตถูกสาปอยู่แล้วจึงไม่อาจเหนี่ยวรั้งสร้างบาปได้อีกเมื่อชายหนุ่มต้องการเดินทางต่อก็เนรมิตเรือทองให้เล่นไปได้ทุกทินตามประสงค์
5: เราไปแล้วนะขอบคุณพวกท่านมากที่รับรองเราเป็นอย่างดี
9: ทำไมชายผู้นี้ถึงอยากจะไปเกาะนี้นักหน้าทั้งที่พวกเราก็ดูแลอย่างดีแท้ๆ
10: เขาคงอยากเจอเกาะที่ให้ความสุขเขาได้มากกว่าที่นี่ละมั้ง
0: ไม่ช้านานนาวาเนรมิตก็นำมิตตะวินทุกะมาส่งยังวิมานนางเวมานิกเปรตที่2เป็นวิมานแก้วดุจกันกับเกาะแห่งแรกหากแต่มีนางฟ้าชดใช้กรรมรออยู่มากกว่าถึง2

0: าคือมีทั้งหมด8นางซึ่งแต่ละนางล้วนงดงามไม่แตกต่างไปเลย
1: โอ้แต่ละนางผิวพรรณผุดผ่องงามแท้ๆมิเสียแรงที่เราออกจากเกาะแห่งแรกโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลย
2: เข้ามาสิท่านพวกเราจะดูแลรับรองท่านอย่างดี
0: เมื่อมิตะวินทุกะเสพสุในตัณหาและเรียกร้องเอาความสำราญทุกสิ่งจนอิ่มเอมใจแล้วอำนาจปรารถนาอันไม่รู้จักจบสิ้นก็จักพาให้ต้องอำลานางฟ้าทั้ง8มุ่งหน้าสู่วิมานที่3ซึ่งต้องเดินเรือไกลออกไปทุกที
1: เกาะที่3ต้องเป็นวิมานที่จะทำให้เรามีความสุขมากมายกว่านี้เป็นแน
0: ่และแล้วชายหนุ่มก็ล่องเรือมาจนพบปราสาทที่3ณที่นี้เป็นปราสาทเงินมีนางงามอร่ามตารายล้อมให้ความสุขถึง16สาวงาม
3: มาทางนี้สิจ๊ะพ่อหนุ่มพวกเราจะต้อนรับท่านเป็นอย่างดี
0: มิตรวินทุกะดูจะพรั่งพร้อมความสุขเทียบได้กับราชาผู้ครองนครแล้วแต่อำนาจตันหาอันนำพาความอยากได้อยากมีไม่รู้จบสิ้นก็เร่งให้ชายหนุ่มยังอยากแสวงหาและครอบครองสิ่งที่ดีกว่าอยู่เช่นเดิม
1: หากเราออกเดินทางสู่เกาะข้างหน้าเนี่ยเราคงได้พบกับความสุขที่มากมายกว่านี้แน่ๆโอ้โหโชคดีแล้วเรา
0: ในไม่ช้าชายหนุ่มก็เดินทางไปหาเส้นขอบฟ้าอีกจนได้วิมานที่4เป็นวิมานทองมีนางเวมานิกเปรตชดใช้กรรมรออยู่ถึง32นางเป็นดินแดนสำลักความสุขแบบครบวงจรอย่างที่มนุษย์เดินดินไม่มีวันได้สัมผัส
3: พ่อหนุ่มพวกเราทั้ง32คนจะดูแลและปฏิบัติท่านเป็นอย่างดีเลย
0: แต่แล้ววิตวินทุกะก็ยังโลภไม่ยอมหยุดอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้เขาตั้งใจจะออกเดินทางไปยังปราสาทหลังต่อไป
2: พ่อหนุ่มจ๊ะท่านจะเดินทางไปที่แห่งใดอีกเกาะแห่งนี้เป็นวิมานที่สุดท้ายแล้วนะจ๊ะข้างหน้ามีแต่อุทสุดนรกเท่านั้น
0: แม้เหล่านางฟ้าผู้ชดใช้กรรมในปราสาทจะแจ้งว่าที่นี่เป็นวิมานสุดท้ายของเหล่าเวมานิกะเช่นนานแล้วความอยากได้ไม่รู้จบของชายหนุ่มกลับทำให้เขาไม่เชื่อและออกเดินทางต่อไป
1: เกาะข้างหน้าจะต้องทำให้เรามีความสุขมากมายกว่าเกาะแห่งนี้แน่ๆเลย
0: เพียงหนึ่งราตรีที่ขอบฟ้าตอนรุ่งอรุณก็ปรากฏเกาะกลางทะเลให้เห็น
1: นั่นไงล่ะมีเกาะอยู่ข้างหน้าจริงๆด้วย
0: ชายหนุ่มใช้จิตประสงค์สั่งให้นาวานิรมิตบ่ายหน้าเข้าหาเกาะประหลาดนั้นด้วยความเคยได้เคยมีความสุขดังที่ผ่านมาน
1: ี่กระมังเนาะที่เหล่านางงามบอกว่าเป็นอุทสุทนรกที่แท้คงเป็นเมืองชื่ออุทสุทนครมั่งคั่งด้วยความสุขอันวิเศษกว่าที่ผ่านมา
0: ชายหนุ่มชะเง้อมองออกไปที่เกาะนั้นเขามองเห็นผู้คนบนเกาะร่ายรำทำฟ้อนกันและขับร้องกันอย่างสนุกสนานแท้จริงแล้วกำบัง

0: อุทสุทนรกแห่งนี้เป็นนรกที่มีกงจักรหมุนผ่าหัวสัตว์นรกทั้งหลายจนได้รับความเจ็บจนทนทรมานทนไม่ไหวสิ้นใจตายแล้วก็พลันฟื้นแล้วก็ถูกผ่าหัวจนตายอีกเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปสัตว์นรกเหล่านี้จะพ้นกรรมไปก็ต่อเมื่อมีผู้มาขอรับกรรมไปชดใช้และมิตตวินทุกะคือคนผู้นั้นเขาถูกวาระแห่งกรรมตามมาทันจึงมองเห็นกงจักรอันน่ากลัวเป็นดอกบัววิเศษไป
1: ดูพวกท่านมีความสุขกันมากมายเลยคงเป็นเพราะดอกบัววิเศษนั่นใช่ไหมขอให้ข้าพเจ้าใช้มันทำความสุขสนุกสนานให้กับข้าบ้างเถิด
2: โอ้ได้เลยขอบคุณท่านมากนะที่ช่วยให้เราได้พ้นทุกข
0: ์ฉับพลันที่เขานำมันมาวางเทินบนศีรษะเขาก็พบกับความเจ็บปวดแสนสาหัส
3: อะไรกันเนี่ยเจ็บช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเอามันออกไปทีเจ็บทรมานเหลือเกิน
0: เวลานั้นมีเทวบุตรโพธิสัตว์ท่องเที่ยวมาในอุทสุทนรกพบพานกับบาปกรรมของมิตรวินทุกะก็โปรดให้สำนึกบาปอันคนเหล่าใดมากำหนัดยินดีกับตัณหาที่เติมเต็มได้ยากดุจมหาสมุทรก็เสมือนเทิดทูนไว้ซึ่งอำนาจปรารถนาอันตัณหานี้เมื่อบุคคลส่องเสพย่อมเป็นของกว้างไร้ขอบเขตอยู่เบื้องบนย่อมแผ่ขยายไปตามความอยากไม่รู้สิ้นเตโหนติจักกทาริโนชนเหล่านั้นเสมือนทูลเอาจักรกดไว้ในพุทธกาลสมัยนายมิตรวินทุกะกำเนิดเป็นภิกษุผู้ยังตกห้องทุกข์อยู่เทวบุตรโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกกราบแทบเท้ามหาปูชนียาจารย์ด้วยความเคารพเสียงเก้าแล้วก็เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นห้องถ่ายทอดสด YouTube Facebook แล้วก็ทุกช่องทางเลยก็เจริญพรก็ก่อนที่พวกเราจะได้รับฟังปกิณกะธรรมกันน่ะก็ขอเรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนเลยติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาชื่อตอนจดหมายจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนคว้าปอทอ9ถวายพ่อสารต่อธรรมยะโสธร
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ผ่านพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
2: น้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที
3: ่ดูสิบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
2: ่หมายอย่างจ้ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้

0: ทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: จ้า
0: หรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้าขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคน

อริยบทที่ครูบาอาจารย์ชอบมากสุดก็คืออริยบทนั่งสมาธินี่แหละจ้ะซึ่งเป็นอริยบทเดียวของท่านผู้รู้ภายในและท่านผู้รู้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็อยู่ในอริยบทอย่างนี้นะจ๊ะรวมทั้งท่านผู้รู้ที่อยู่ในพระนิพพานก็รู้อยู่ในอริยบทนั่งอย่างนี้ท่านจะไม่ยืนไม่เดินแล้วก็ไม่นอนนะจ๊ะตอนนี้เราก็เริ่มจะรู้แล้วว่าเราสามารถเป็นสุขได้ด้วยตัวของเราเองดีกว่าการเป็นสุขที่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกเพราะความสุขภายในเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าและเป็นความสุขที่แตกต่างจากความสุขที่เคยเจอมาตลอดทั้งชีวิตความสุขภายนอกก็เช่นเรามีบ้านมีรถมีมือถือมีแหวนเพชรแหวนพอไปเดี๋ยวดาวก็หายเหอะมีเสื้อผ้าก็ต้องคอยดูแลทำความสะอาดทั้งรีดอะไรต่างๆสารพัดและสุดท้ายมันก็ผุพังไปตามกาลเวลาจึงให้ความปลื้มใจแค่ประเดี๋ยวประดาวไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของที่เราเคยเจอมาก็ไม่เคยให้ความสมบูรณ์และไม่เคยเติมความพร่องของใจให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้เลยนะจ๊ะแต่ความสุขที่สุขด้วยตัวเองนี่สิแค่นั่งหลับตาพริ้มๆนั่งหน้ายิ้มยิ้มวางใจเบาๆอย่างมีสติควบคู่สบายแค่นี้ก็สามารถก้าวไปสู่ความสุขที่แท้จริงภายในได้และเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่กว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากมายเลยนะจ๊ะเวลาที่เราใจไปไว้กับความสุขภายนอกพอไปถามว่ามีความสุขไหมมันก็ไม่อาจจะเรียกได้ว่ามีความสุขแต่ก็ไม่รู้จะใช้คำยังไงจริงๆมันแค่ความเพลินคือไม่ถึงสุขแต่มันก็ไม่ทุกข์แต่เราคิดว่ามันเป็นความสุขเพราะเราไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรเราจะรู้จักความสุขหรือก็ถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่าความสุขได้นั้นจนเข้าไปถึงจิตวิญญาณหรือเนื้อหนังความสุขได้มันต้องทำใจให้หยุดนิ่งคำว่าความสุขนี้จึงจะปรากฏขึ้น

เรียนอนุบาลทุกคนอยู่ในวิสัยที่ฝึกได้ก็ถึงได้ยากนักยากพอสู้ให้ค่อยๆทำไปวันนี้แม้ยังไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาให้เราดูในกลางกายก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ก้าวหน้าแต่ว่ามันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกกันต่อไปนั่งกันง่ายนานๆขึ้นนิ่งกันได้นานๆเข้าแล้วก็ต้องหยุดนิ่งเฉยๆไปเรื่อยๆนั่งธรรมะแบบหน้ายิ้มยิ้มหลับตาพิมๆยังมีสติกับสบายควบคู่กันไปอย่างนี้นะจ๊ะพอเราทำถูกหลักวิชาเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงกันได้จ้าเดี๋ยวเรามาว่ากลอนไปพร้อมๆกันนะจ๊ะนั่งยิ้มยิ้มที่จ๊ะหน้าแย้มยิ้มหลับตาปริ้มยิ้มละไมดังเพชรใสให้ใจจิตวิญญาณบานหาไทยแผ่ขยายจนครอบคลุมพบอนันต์

0: มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสูดหัวใจตอนข้าปทก้าถวายพ่อสารต่อธรรมยะโสธร
1: สา
0: เปิดรายการด้วยนักบุญอีสานจ้า

0: ิ่น
1: ไทยดี
0: เหนือ
1: ทิ่นไทยงาม
0: ใต้อ่ะ
1: ทิ่นไทยอุดม
0: กลางอ่ะ
1: ทิ่นจอมไทย
0: โอ้เก่งเนาะเก่งเก่งเก่งเก่งโอ้โหสุดยอดกราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับก็ผมชื่อพระมหาธานนท์เรขะชะโยหรือมหากุ๊บปทเก้านั้นเนี่ยโอ้โหนี่ปัจจุบันรับบุญเป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดยะโสธรและเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุพระอารามหลวงจังหวัดยะโสธรด้วยครับอุปสมบทที่ชีวิตวันวิสาขบูชารุ่นที่25ปีพุทธศักราช2552สาธุจานนี้เนาะหลวงพ่อครับโยมพ่อผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดนครปฐมแต่พาตัวผมมาเกิดที่กรุงเทพ
1: อ้าว
0: เดี๋ยวพ่อรับราชการที่โรงเรียนอุ๊ยสวนกุหลาบเอ๊ะคุณคุณนะชีวิตของผมยังเติบโตมาในรั้วโรงเรียนสวนกุหลาบนั่นเองเออคุณคุณนะในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนปี2537ถึง2538ผมก็มีโอกาสได้มาบวชสามเณรในโครงการยุวธรรมทายาทที่วัดพระธรรมกายผมติดใจชอบวัดนี้มากเพราะเป็นวัดที่แตกต่างจากวัดที่เคยรู้จักคือสังฆราชาและสายชนก็พูดจาไพเราะสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนหนึ่งชาวสวรรค
1: ์
0: ทั้งสถานที่ก็ใช้งานอย่างคุ้มก็ทำให้รู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกผมมีความตั้งใจว่าถ้าชาตินี้เราจะต้องบวชก็จะขอบวชที่นี่นี่จุดเริ่มต้นศรัทธานี
1: ่
0: ดูภาพตอนเป็นสามเณรนี่รอตั้งแต่ยังเป็นเนนโอ้โหเดี๋ยวเรามาฟังเพลงบ้านของหัวใจ

กระทั่งในปี2541ผมก็สอบเข้าเรียนชั้นม .1 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบได้โอ้นี่เนาะแต่ชีวิตก็ดำเนินไปอย่างปกติสุขจนวันหนึ่งหลังเลิกเรียนขณะกำลังเตะบอลสนุกอยู่กับเพื่อนจู่ๆก็มีสาวแท้ๆที่ไม่ได้เจอกันมานานแสนนานสาววันนั้นคือพี่สาวโผล่มาพร้อมกับเสียงเรียกที่สะกดใจผมกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไปเที่ยวกันเถอะกุ๊กกุ๊กไม่มีกิ๊กกิ๊กไม่มีนี่จ้ะเสียงนั้นมาตายผมคิดถึงพี่สาวอย่างมากผมจึงรีบกระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายพี่สาวไปทันทีผมนั้นดีใจและตื่นเต้นมากจนลืมถามไปเลยจะไปไหนกันนี่นะโอ้นั่งซ้อนท้ายไปเกือบ2 ชั่วโมงมารู้ตัวอีกทีพี่สาวก็พามาที่บ้านคุณอาในจังหวัดนครปฐมนี่จ้านี่พามานครปฐมเลยเนอะพอเข้าไปในบ้านคุณอาก็เริ่มปฏิบัติการเกลี้ยกล่อมผมให้บวชสามเณรถึงแม้จะกล่อมยังไงก็ตามผมก็ไม่ยอมบวชคุณอาก็เริ่มใช้แผนที่2เอาเงินเดินมาล่อเอาเกมบอยมาล่อเครื่องเล่นเกมพกพาเอามาล่อเนาะเอาสารพัดของเล่นทุกอย่างมาล่อแต่ผมก็ยังวางฟอร์มว่าไม่บวชคุณอาก็ตื้อไม่เลิกจนดึกดื่นกล่อมไปกล่อมมาจนผมรู้สึกง่วงจัดคิดในใจว่าถ้าเราไม่ตอบตกลงคืนนี้ผมไม่ได้นอนแน่ๆเลยเพราะคุณอาไม่เลิกเลย

0: Boca Boy.
1: Huzzah!
0: วันรุ่งขึ้นคุณอาและพี่สาวก็นำผมมาที่ค่ายจองแชมป์วัดพระธรรมกาย นี่ตอนนั้นผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลย มีเพียงชุดนักเรียนชุดเดียวที่สวมติดตัวมาด้วย จากนั้นผมก็ถูกจับโกนหัว และสวมชุดขาวทันทีคนที่บวชข้ามชาติมาแล้วเนี่ยนี่ไหนดูหลักฐานดินี่มีหลักฐานถึงค่ายจองแชมป์รับสมการผมก็ต้องปลงผมนั่นเองครับ

ใช่ไหมยิ้มใช่ไหมปลื้มมากนะโอ้ปลื้มปริ่มเลยนะเช้าวันถัดมาเวลา 4:30 เสียงระฆังปลุกตื่นก็ดังก้องไปทั่วหมู่กุฏิสำเนาร้อยกว่ารูปเข้าแถวเช็คชื่อต้องเช็คชื่อดีเนาะผม

0: เป็นจะมาบพิษ
1: สา
0: ธุผมก็ได้บวชเป็นสามเณรอย่างเต็มภาคภูมิเลยครับ
1: สาธ
0: ุนี่ดูสิโยมพ่อก็ปลื้มกับผมมากเลยโอ้บวชเสร็จก็ยืนข้างโยมพ่อเลยเนาะไม่ชวนโยมพ่อบวชด้วย

โอ้บวชแบบพิเศษรูปเดียวเป็นสำเนาที่วัดเบญจมบพิตรนี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะนี่จะมีบารมีมากถึงตอนนี้ใครจะไปรู้แล้วครับว่ามอเตอร์ไซค์วิสาวคันนั้นจะเปรียบเสมือนม้ากันตกะที่น้าให้ผมได้มาพบหลวงพ่อและหมู่คณะอันแสนอบอุ่นแห่งนี้หลวงพ่อครับตอนนี้ผมขอบวชไปวันต่อวันก่อนนะครับบวชวันต่อวัน

เมื่อเฉพาะได้ทราบข่าวว่าผมมาบวชปกติท่านไม่ค่อยจะเข้าวัดเท่าไหร่แต่คราวนี้ท่านมาวัดบ่อยมากเลยครับท่านไม่ได้มาทำบุญหรอกแต่จะมารับผมกลับไปเรียนต่ออ๋อมีผมเอ้าก็ท่านเข้าใจอย่างนั้นว่าต้องเรียนให้จบอะไรเงี้ยพอยอมพ่อมาถึงที่วัดผมก็เล่นซ่อนแอบปรากฏว่าท่านหาผมไม่เจอเพราะวัดกว้างใหญ่มากจะมากี่ครั้งก็หาไม่เจอสุดท้ายโยมพ่อจึงต้องไปหาโยมป้าซึ่งก็คือโยมแม่ของพระมหาสุวิทธัมมิกะมุนีอท.9กล่าวว่าจะให้โยมป้ามาช่วยเกลี้ยกล่อมแต่โยมป้ากลับตอบว่า

0: อภิโทภิทังเอ้ยขนาดลูกฉันเองฉันยังเอากลับบ้านไม่ได้เลยบารมีของพระมหาสุวิทย์นะบวชมาในพระเจ้าเก้าโยมพ่อไม่รู้จะเอาตัวผมกลับบ้านได้อย่างไรท่านยังปลื้มแทนปลื้มล้นใจและอนุโมทนากับการบวชของผมแทนครับสาธุเจ้าโอ้นี่เนาะนี่ถ้าเล่นซ่อนแอบปรากฏหาไม่เจอเนี่ยแปลว่ามีบารมีเก่าในการเป็นนักบวชนี่นะจ๊ะชีวิตสามเณรผมก็ดำเนินไปแบบซ้ำๆเดิมๆทุกวันจากที่ไม่เคยซักผ้าหรือทำงานบ้านเองเลยคราวนี้ก็ต้องทำเองทุกอย่างมันก็ต้องอย่างนั้นน่ะเนาะกิจกรรมก็แน่นมากถ้าไม่มีเวลาว่างเลยก็อย่างนั้นเนาะแต่ผมก็ไม่ท้อไม่ท้อคิดว่าก็ในเมื่อเพื่อนๆสามเณรลูกอื่นยังบวชได้แล้วทำไมแต่ผมจะบวชไม่ได้ก็ต้องบวชได้เช่นกันถูกต้องจ้ะจนวันหนึ่งผมก็นั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อใจของผมก็ปลอดกังวลมากเบาสบายใจมากเลยแต่ผมก็ได้เข้าถึงความสุขและความสว่างภายในมีความสุขมากมากกว่าความสุขใดในโลกที่เคยรู้จักความสุขภายในนี่เองคือกำลังใจและความมั่นคงในการบวชที่แท้จริงจ้ามาถึงตรงนี้ผมตัดสินใจได้แล้วว่าหลวงพ่อครับผมจะบทสร้างบารมีกับหลวงพ่อไปตลอดชีวิตสาธุสาธุสาธุโอ้ฟังแล้วปลื้มโอ้คืนนี้จะนอนหลับไหมเนี่ยเนี่ยปลื้มปลื้มปลื้มปลื้มรับผ้าตรายเพื่อสมบัติอุทิศชีวิตโอ้สุดยอดเลยมีภาพประวัติศาสตร์การสร้างบารมีด้วยนะพร้อมทั้งมโนปฏิทานสร้างบารมีตามหลวงพ่อตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับสาธุสาธุสาธุจากนั้นผมจึงหันมาทุ่มเทการเรียนบาลีโดยได้แบบอย่างจากรุ่นพี่คือพี่เนนสุวิทย์เพราะผมจะไปถือพัดเดินตามหลังพี่เนรวิทย์ที่ขึ้นข่าวสุนทรพจน์ผมว่าจากวันเราก็ต้องเป็นอย่างพี่เนรได้เช่นกันสาธุใจจากนั้นผมก็มุ่งมั่นตั้งเป้าคว้าให้ได้พอทอเก้าสาธุได้ยังจ๊ะ
1: ได
0: ้แล้วค่ะแชมป์นะสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่สมความปรารถนาทุกครั้งที่ทำบุญผมจะอธิษฐานจิตกับพระมหาธรรมกัจจดีว่าขอจบปท.9และผลลัพธ์คือผมสอบผ่านทุกปีจนถึงชั้นปท.8
1: ผ่านทุกปีจะเป็นปท.8คร
0: ับ แล้วมันยังไงในชั้นปท.9ผมใช้เวลาภาคเพียรที่จะให้แตกฉานในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: 4 ปี
0: ในที่สุดก็คว้าปท.9มาถวายบูชาท่านหลวงพ่อได้สำเร็จครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดภาพกรสำเร็จนี่จ้ะเมื่อสอบได้ปท.9ครับโอ้สุดยอดสุดยอดเลยนี่ภาพประวัติศาสตร์ชีวิตเองงดงามนะเพื่อนๆมักจะชมผมว่าหัวดีแต่ผมไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเลยครับว่า

ผมหัวดีเพราะบาลีนั้นไม่เคยกลัวคนเก่งแต่บาลีกลัวคนขยันซึ่งผมได้กำลังใจมาจากบทกลอนที่หลวงพ่อเขียนไว้ที่หมู่กุฏิว่าพ่อไม่เชื่อลูกพ่อเขลากว่าใครเขาหากลูกพ่อไม่ดูเบาสู้เขาได้เขาทั้งเขายกขึ้นครบยากเพียงใดพ่อยังเชื่อว่าลูกทำได้ง่ายนิดเดียวเมื่อมีคนถามว่าเรียนบาลีเคย

0: ท้อบ้างไหมผมก็ตอบแล้วหันไปถามว่าท้อมันคืออะไรมันคือลูกท้อหรือมันอะไรที่ถามนี่หมายถึงผลไม้อะไรหรือว่ามันยังไงท้อน่ะก็มีไว้ลิงถือท้อน่ะไม่ได้มีไว้ลูกหลวงพ่อถือเพราะฉะนั้นไม่มีท้อท้อไหม
1: ไม่ท้อ
0: พอท้อมีไว้ให
1: ้ลิงถือ
0: โอ้ลูกพ่อทำได้ง่าย

0: โยมพ่อได้ทราบข่าวว่าผมตั้งใจบวชจริงจนเรียนจบปศ .9 ท่านก็ภาคภูมิใจมากมันจะพูดให้ใครต่อใครฟังเสมอว่านี่พระลูกชายของพ
1: ่ออ้าว
0: พ่อภูมิใจมากนี่นะปี252ผมก็ได้อุปสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาและได้รับมอบหมายให้ไปเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมที่จังหวัดยะโสธรผมได้บุกเบิกสร้างศูนย์ด้วยความคิดว่านี่จะเป็นบุญที่จะทำให้เราปลื้มใจและภาคภูมิใจไปทั้งชาติผมได้เริ่มทอดพระป่าซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมยะโสธรตั้งอยู่ที่บ้านหนองไร่ตำบลสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรจำนวน26ไร
1: ่
0: ใช้เวลา2ปีสามารถซื้อที่ดินถวายหลวงพ่อได้สำเร็จครับนี่คุณจรัญรัตน์คุณสุทธิโลดพงเขมรัตน์เริ่มต้นเป็นประธานพระป่าซื้อที่ดินจำนวน 100,000 บาทพร้อมด้วยหลักปริมิตที่ร่วมแรงร่วมใจครับใครร่วมซื้อที่ดินก็ขอให้รวยหลังจากได้ที่ดินมาผมก็วาทีมงานกับประจำพรรษาและเร่งพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับทุกภารกิจของหลวงพ่อช่วงแรกแม้ที่พักจะเป็นเพียงกุฏิหลังคาจากแต่ก็

ไม่รู้สึกลำบากก็ไม่เห็นมีปัญหาลังงาจากเงินมาเพราะในใจมีแต่หลวงพ่ออาหารก็ฉันตามที่ชาวบ้านมาถวายมีเป็ดฉันเป็ดมีไก่ฉันไก่โดยยึดหลักคือว่าถ้าเราไปอยู่สบายกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็จะเลี้ยงเราทำไม่นี่เนาะช่วงแรกจะเป็นเพียงกุฏิหลังคามุงจากหรือเราได้จากบ้านจากเรือนมาแล้วนี่เนาะเหมือนนกที่จากคอนไม่เอาฟอนที่จรจากมาทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายกันครับเออดูก็สดชื่นเนอะนี่

0: หลายคืนผมนอนฝันถึงอนาคตของศูนย์ที่มีผู้คนมาปฏิบัติธรรมมีสถานที่เป็นสัพพยะพร้อมรองรับช่วง2 ปีแรกงานก่อสร้างหนักมากก็ธรรมดาทุกแห่งนะ
1: ครับ
0: ซึ่งผมก็ลงลุยงานด้วยตัวเองในใจมีแต่คำว่าทำไม่เป็นก็ต้องทำให้มันเป็นถ
1: ้
0: าถูกต้องอย่างผมจะฝึกทักษะหลักสูตรเจ้าอาวาสสาขางานช่างเช่นเชื่อมเหล็กตัดเหล็กงานก่องงานฉาบและงานสารพัดช่างจนร่างกายเมื่อยล้าไปเป็นสัปดาห์แต่นึกย้อนทีไรก็ปลื้มใจทุกครั้งโอ้โหนี่เนาะครั้งหนึ่งผมมีความลำบากเรื่องการเดินทางเป็นอย่างมาก

นึกถึงบุญแล้วก็ตั้งใจที่จะสร้างศูนย์ให้สำเร็จส่งผลให้ใจผ่องใสไปอย่างมากและอยู่ๆโยมที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานก็โทรมาหาผมนี่เห็นไหมนี่เนาะแล้วก็ถวายถวายรถยนต์ให้ศูนย์หนึ่งคันอย่างน่าอัศจรรย์ครับท้ายผมมั่นใจเลยว่าในการทำใจงานเพื่อพระศาสนาจะมีผู้คอยสนับสนุนเสมอครับผมได้ทุ่มเทสร้างศาสนาสารควบคู่ไปกับศาสนาบุคคลที่ผ่านมาก็ได้จัดบทสำเนียงภาคฤดูร้อนจัดอุปสมบทบูชาธรรมหาปูชนียาจารย์จัดอบรมวสิกาแก้วจัดถวายสังฆทานและสัมมนาคณะสงฆ์ในทุกโครงการจะได้รับ

นี่ไม่ธรรมดาแล้วภายใต้โครงการกฐินทั่วไทยกว่า3หมู่รัฐได้จัดสัมมนาคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดพร้อมทั้งอบรมบาศกแก้วบาศิกาแก้วนี่มีผู้เข้าร่วมกว่า500คนครับที่ถวายทายาทธรรมแด่คณะสงฆ์270วัดเนื่องในวาระบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยครับสาธุจ้าจัดกิจกรรมก้าวคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีครับลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับ

ผมใช้คำสอนหลวงพ่อที่ว่าถ้าเราใจใหญ่ปัญหาก็จะเล็กถ้าเราใจเล็กปัญหาก็จะใหญ่เมื่อเราโฟกัสเป้าหมายมากพอเมื่อเจอปัญหาใดมันก็พร้อมบวกกับทุกปัญหาและมั่นใจว่าจะผ่านไปได้อย่างไม่ลำบากครับเพราะสิ่งที่ผมทำอยู่นี้แม้ดูเหมือนยากลำบาก

แต่ก็ไม่อาจเทียบได้กับยุคที่หลวงพ่อบุกเบิกสร้างวัดธรรมกายกลาก็ลำบากพอๆกันนี่หลวงพ่อเป็นหลวงพ่อรับสาย thank you ลูกๆได้สายสร้างบุญมีผมขอน้อมนำบุญทุกๆบุญถวายบูชาธรรมหลวงพ่อสาธุนี่ผมขอที่ชีวิตนี้สนองงานหลวงพ่อตลอดไปครับ

สาธุ ก็เมื่อกี้นี้ได้ฟังประวัติของหลวงพี่ธานนท์ประธานศูนย์ส่งเสริมยะโสธรเป็นไงปื้มไม่เอ่ยปื้มเลยทีเดียวอย่างนี้นะคว้าปาเรียนธรรม9ประโยคถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างนี้นะซึ่งก่อนที่พวกเราจะมาฟังปกิณกะธรรมกันเดี๋ยวเราก็ไปเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมการ

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

ข้าพรรษาเข้าถึงธรรมอยู่เนาะไหนใครนั่งสมาธิทุกวันตลอดช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาบ้างอุตส่าห์ถือสุดยอดเลยวันเวลาผ่านไปเร็วไม่เอ่ยผ่านไปเร็วมากเลยนี่ก็แป๊บๆช่วงปลายเดือนสิงหาคมแล้วซึ่งช่วงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็วันที่22สิงหาคมอย่างนี้นะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเสาวนีฮิรัญญสิริอย่างนี้นะเป็นนักเรียนอนุบาลซึ่งพวกเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นนักเรียนอนุบาลดีเด่นเนี่ยเพราะว่าสมัยตอนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านลงอนุบาลฝันในฝันท่านมาเป็นประจำเลยนอกจากที่จะมาฟังธรรมเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมีกับตัวท่านแล้วนี่ก็ยังมาถวายกำลังใจเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราด้วยอาสาถือนอกจากท่านจะเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันดีเด่นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนี่ท่านก็ยังเป็นอบต.และอบท.ด้วยคืออะไรเอ่ยคือเอาบุญตลอดกาลแล้วก็เอาบุญทุกกาลเลยนั่นก็หมายความว่าท่านเป็น

อ๋อพอสอทออย่าให้พูดซ้ำเดี๋ยวต้องก้มลงไปดูอีกขอพอสอทอคืออะไรเอ่ยคือคุณลบพระนิพพานผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเลยทีเดียวสาธุดังนั้นแล้วนี่พรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดของท่านอย่างนี้นะก็สิ่งใดก็ตามที่ปรารถนาไว้ดีแล้วก็ขอให้สำฤทธิผลแล้วก็เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างโดยง่ายโดยเร็วพันทุกประการเทอญก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์

ดูแล้วปลื้มเลยนี่นะมีรูปหลวงพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนอะเอออย่างนะเราเกิดมาแล้วนี่เราเกิดมาแล้วแล้วก็เกิดมาในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาแล้วอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็ได้ยินได้ฟังว่าในตัวของเราเองนี่มีพระธรรมกายอยู่ภายในตัวเนี่ยแล้วก็นอกจากเราจะได้ยินได้ฟังว่าในตัวของเราเองมีพระธรรมกายอยู่ภายในตัวแล้วนี่เรายังอยู่ในจุดที่อุดมไปด้วยคำสอนเนี่ยที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างง่ายๆอย่างนี้เนาะดังนั้นแล้วนี่เมื่อเราเนี่ยเป็นผู้มีบุญบารมีมากขนาดนี้แล้วเราต้องไม่ทำตัวของเราเองให้เสียโอกาสเนี่ยที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงธรรมดังนั้นแล้วนี่ชาตินี้เนี่ยเราเนี่ยควรที่จะตั้งเป้าหมายให้กับตัวเราเองว่าเราจะต้องเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างให้ได้เลยทีเดียวเพราะว่าทุกอย่างครบหมดแล้วนี่เนาะหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้ายังไม่เข้าถึงพระธรรมกายเราก็ควรจะตั้งเป้าว่าอย่างน้อยเราก็ควรที่จะเห็นดวงธรรมสายใสดวงธรรมใสใสอยู่ในตัวของเราตลอดเวลาเลยนี่เนาะวันนี้หลวงพี่ก็เลยมีคำสอนเนี่ยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพราะว่าเป็นช่วงของวันเข้าพรรษาเนี่ยเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมอย่างนี้นะหลวงพี่ก็เลยมีคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยให้หลักการปฏิบัติธรรมเอาไว้ซึ่งบางคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วคือเรานี่ต้องเป็นผู้ดูที่ดีเลยอย่าเป็นผู้กำกับอย่างนี้ไงอย่ากำกับว่า3 2 1แอคชั่นนะไม่เราต้องเป็นผู้ดูที่ดีนะอย่าไปกำกับเป็นยังไงเอ่ยคือเราอย่าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเนื่องจากว่าเราเคยได้ยินได้ฟังนะว่าการที่เรานั่งสมาธิแล้วเราเห็นองค์พระเราเห็นดวงแก้วนะเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าเราเห็นความสว่างเป็นสิ่งที่ดีนะดังนั้นเวลาเรานั่งสมาธิใจเราก็อยากจะนั่งแล้วเห็นองค์พระดวงแก้วอย่างนี้เนาะไม่อยากเห็นความมืดอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าเกิดเราจุดเริ่มต้นในการนั่งเนี่ยเรามีความคิดอย่างเงี้ยอยากเห็นองค์พระอยากเห็นดวงแก้วไม่อยากเห็นความ

อย่างนี้นี่ก็ถือว่าเราไปกำกับแล้วไปคาดหวังเนี่ยซึ่งจริงๆอ่ะเราก็ต้องบอกกับตัวเราเองเสียก่อนว่าจริงๆเส้นทางการปฏิบัติธรรมนี่ยังใหม่สำหรับเราอยู่เลยดังนั้นแล้วเนี่ยเราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเส้นทางของการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปกำกับให้กับตัวเราเองเนี่ยซึ่งการเห็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยแต่จริงๆแล้วนี่เป้าหมายในการปฏิบัติธรรมของเรานี่คือการเข้าไปถึงสิ่งที่มีอยู่จริงที่มันมีอยู่แล้วภายในคือองค์พระธรรมกายภายในตัวก็ดีหรือดวงธรรมใสๆก็ดีเนี่ยเป้าหมายของเราจริงๆก็คือการเข้าไปถึงไม่ใช่แค่การเห็นเมื่อใดก็ตามที่เราเนี่ยเข้าไปถึงแล้วมันก็เห็นเองดังนั้นแล้วนี่การที่เราเนี่ยจะเข้าไปถึงจุดที่เป็นของจริงได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์พระหรือดวงแก้วก็ดีเนี่ยซึ่งอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านกล่าวไว้เลยว่าก็แค่ทำอย่างง่ายๆสบายๆแค่นั้นเองเลยแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปเป็นผู้ดูที่ดีผู้ดูที่ดีหมายความว่าไงหมายความว่ามีความมืดดูแล้วก็ดูความมืดไปอย่างสบายสบายเห็นความมืดนี่ทุกข์ร้อนเลยนะมอยทุกอย่างเงี้ยมีความมืดดูมีความมืดให้ดูแล้วก็ดูความมืดอย่างสบายสบายแต่เมื่อใดก็ตามที่เรานี่เห็นความสว่างเราก็ดูความสว่างอย่างสบายสบายหรือเมื่อใดก็ตามนี่ที่เราเห็นดวงเห็นองค์พระเราก็ดูอย่างสบายสบายโดยไม่ได้ไปคาดหวังอะไรมีอะไรให้ดูแล้วก็ดูไปอย่างสบายๆนะเพราะเมื่อใดก็ตามนี่ที่เราเนี่ยไปอยากเห็นอยากเป็นอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยเริ่มไปบังคับใจให้เราเห็นให้เราเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราไปบังคับแล้วอาจจะเห็นก็ได้เพราะว่าจิตของเราประกอบด้วยเห็นจำคิดรู้แต่การเห็นที่เราไปบังคับเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นภาพแบบไม่ชัดมึนๆตึงๆแข็งกระด้างไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องตั้งหลักของเราให้ดูให้ดีว่าสิ่งที่เราเป้าหมายของเราคือเราต้องการที่จะไปเป็นจะไปเป็นเราก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชาคือง่ายๆสบายๆอย่างถูกหลักวิชาถ้าเกิดเราทำไม่ถูกหลักวิชาเนี่ยวิธีการที่สิ่งที่มันมีอยู่แล้วที่เราสามารถปฏิบัติทำได้อย่างง่ายๆสบายๆแม้มีอยู่เนี่ยแต่เราก็สามารถทำให้มันยากได้แต่ถ้าเกิดเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็จะเป็นอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านกล่าวไว้เลยว่ามันก็จะง่ายง่ายแล้วก็สบายสบายที่ทุกคนก็สามารถทำได้อย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลองไปปฏิบัติกันดูอย่างนี้เนาะสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่รู้ว่าเนี่ยที่ต้องการที่จะแสวงหาความสุขในภพชาติปัจจุบันอย่างนี้นะซึ่งถ้าเกิดสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่คิดว่าความสุขเนี่ยอยู่กับที่ทรัพย์ดังนั้นแล้วเนี่ยเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของเขาก็จะมุ่งแสวงหาทรัพย์เป็นหลักเลยอย่างนี้ไงซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในจุดของมีทรัพย์มหาศาลแล้วนี่ดูอย่างเจ้าชายสิทธัตถะอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เนาะเมื่อท่านไปอยู่จุดที่อุดมไปด้วยทรัพย์เนี่ยท่านก็พบว่ายังมีความทุกข์อยู่ไม่เอ่ยยังมีความทุกข์อยู่เลยนะหรือว่าบุคคลใดก็ตามเนี่ยที่มีความสุขอยู่ที่รูปสมบัติก็จะแสวงหาวิธีการเนี่ยให้ได้ดังที่เราต้องการมาแต่ก็ลืมมองย้อนไปว่าสังขารทั้งหลายของเราก็แปรเปลี่ยนไปตามธรรมดาก็ไม่สามารถที่จะรักษาสิ่งที่เราต้องการให้ยั่งยืนได้ในมุมมองของหลวงพี่นี่ก็เลยมองว่าการสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเวลาเราเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะอายุขนาดไหนก็ตามนี่นะสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรควบคู่ไปกับการทำมาหาเลี้ยงชีพเพราะมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันหรือว่าควบคู่ไปกับการเรียนการศึกษาถ้าเกิดเรายังเรียนอย่างนี้อยู่ก็คือการแสวงหาความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยเพราะว่าเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนั่นแหละที่เป็นสิ่งสำคัญเลยที่จะเป็นประโยชน์ของเราเมื่อเราละจากกายมนุษย์หยาบไปแล้วอย่างนี้นะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าชีวิตของเราเนี่ยล้วนมีนิมิตหมายไม่

เอ่ยไม่มีนิดหมายเลยอย่างนี้เนาะดังนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะละสังขารไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี่ชีวิตหลังความตายของเราก็จะปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะเลยทีเดียวถ้าเกิดเราเคยฟังเคสสตาร์ดี้เนี่ยเคสตาดี้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเคยนำมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยบางเคสนี่ตายไปนี่ยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรลงไปเนาะรู้ตัวอีกทีก็ไปมหานรกแล้วถึงแม้ไปมหานรกเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้แสวงหาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตดังนั้นนี่เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากเลยทีเดียวเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะว่าจิตเตสังกิริเถทุกติปาติกังขาคือเมื่อจิตเศร้าหมองเนี่ยทุกติเป็นอันหวังได้จิตเตอสังกิริเถเนี่ยปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านก็อธิบายเพิ่มเติมให้พวกเราฟังอีกซึ่งพวกเราเนี่ยเคยฟังกันแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยเมื่อเราจะละจากกายหยาบไปเนี่ยจะเปลี่ยนภพเนี่ยละจากกายหยาบไปทุกคนล้วนต้องเจอเลยคือศึกชิงภพอย่างนี้ไงหรือสามเฮือกสุดท้ายอย่างนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดจิตสุดท้ายเนี่ยของเราถ้าเกิดจิตสุดท้ายของเราเนี่ยใสได้ก็แสดงว่าไปไหนเอ่ยไปสุคติภูมิอย่างนี้ไงสอดคล้องกับตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเลยทีเดียวแต่เกิดจิตสุดท้ายของเราเนี่ยเศร้าหมองไม่ผ่องใสเนี่ยก็จะไปทุกขติภูมิซึ่งเรื่องจิตเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เอ่ยเราจะสามารถควบคุมจิตตอนที่เราเนี่ยจะละจากกายหยาบได้ไม่เอ่ยหลวงพี่มองว่าเป็นเรื่องยากนะถ้าเกิดเราฝึกจิตไม่ดีอย่างนี้นะยกตัวอย่างเอลกะปัตนาคราชอย่างนี้นะซึ่งพวกเราเคยคงได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วท่านนี่เกิดเป็นพระภิกษุเนี่ยในสมัยของพระวิปัสสีในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เนาะก็บวชเป็นพระตอนเป็นพระภิกษุหนุ่มเนี่ยท่านเกิดไปดึงยึดใบตะไคร่น้ำกอหนึ่งไว้เนี่ยตอนที่เรือมันจะไปแล่นจนขาดซึ่งถ้าเกิดใครเป็นพระก็จะรู้ว่าก็เป็นอาบัติอย่างหนึ่งอย่างนี้ไงแต่ว่าท่านก็ดูเบาเพราะมันก็ไม่ใช่อาบัติหนักอะไรท่านก็ดูเบาอย่างนี้ไงแต่ว่าท่านเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยแล้วยังเป็นพระภิกษุหนุ่มอยู่ด้วยแต่หลังจากนั้นนี่ท่านก็บำเพ็ญสมณธรรมต่อเนื่องตลอด 20,000 ปีเลยเยอะไม่เอ่ยเยอะเลยทีเดียว 20,000 ปีเนี่ยแต่พอท่านใกล้จะละสังขารแล้วจริงๆเนี่ยท่านควรที่จะไปภพภูมิที่ดีถูกไหมเอ่ยเพราะเราเคยฟังอนิสงส์การรักษาศีลแล้วมากมั้ยมากเลยทีเดียวแต่จุดประเด็นมันมีอยู่ตรงนี้คือตอนที่ท่านเนี่ยจะละสังขารเนี่ยจิตของท่านเนี่ยเกิดไปนึกถึงความผิดเล็กน้อยเนี่ยที่ท่านเนี่ยไปยึดใบตะไคร่น้ำคืออาบัติเนี่ยอาบัติเล็กน้อยของท่านเนี่ยในพระไตรปิฎกเขียนว่าท่านเนี่ยเป็นดุจใบตะไคร่น้ำเนี่ยผูกคอไว้จุดเล็กนึงเนี่ยแต่ท่านไปคิดถึงอย่างพวกเราจะคิดถึงไหมเอ่ยไม่คิดถึงเพราะพวกเรานี่รู้หลักวิชาแล้วจิตเราต้องห่องสายเลยทีเดียวเนี่ยดังนั้นแต่ท่านเนี่ยเกิดคิดถึงตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ปล่อยใจไม่ได้ปล่อยใจไม่ได้แล้วก็แสดงอาบัติไม่ได้ด้วยละสังขารไปตอนนั้นเนี่ยแทนที่จิตท่านจะสว่างมากเพราะบำเพ็ญสมณธรรมต้อง 20,000 ปีแต่ว่าความผิดเล็กน้อยของท่านเนี่ยทำให้จิตท่านเนี่ยใสไม่เต็มที่แล้วก็ขุ่นไปนิดนึง แทนที่จะไปพบภูมิที่สูงเนี่ยกลับทำให้ท่านต้องเป็นพญานาคราชผู้มีศักดิ์ใหญ่เลยทีเดียวดังนั้นนี่จากเรื่องนี้เราเลยเห็นว่าการรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตรวมทั้งหลักวิชาในการศึกชิงพบนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เอ่ยไม่เล็กน้อยเลยทีเดียวเนี่ยดังนั้นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี่หลวงพี่มองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นเรื่องพบภูมิของเราเนี่ยที่เราจะไปดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาศึกษาอายุของชาวสวรรค์กันนิดนึงนี่นะว่าถ้าเกิดตอนที่จิตสุดท้ายของเรานี่ผ่องใสอย่างนี้นะแต่ละสวรรค์เนี่ย
มีอายุเท่า

เท่าไหร่บ้างสวรรค์ชั้นแรกเลยคือสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานี่พวกเราคุ้นไหมไม่คุ้นเนี่ยมียักษ์นาคเป็นต้นนะสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานี่หนึ่งวันของเขาเนี่ยมีอายุเท่ากับ50ปีมนุษย์อายุเขา500ปีเท่ากับอายุชาวสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาคือ9ล้านปีมนุษย์เยอะไหมเอ่ยเยอะนะเมื่อเทียบกับอายุปัจจุบันของเราเนี่ยคือเฉลี่ยเท่าไหร่เอ่ย75ตอนนั้นคือ9ล้านปีมนุษย์เห็นไหมเอ่ยว่าถ้าเกิดเราเนี่ยตั้งใจสร้างความดีหน่อยนี่เนาะซึ่งอายุของเราเนี่ยมันนิดเดียวเนี่ยเมื่อเทียบกับอายุชาวสวรรค์คุ้มไหมเอ่ยคุ้มมากเลยทีอายุของสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ย1วันของเขาเนี่ยเท่ากับ100ปีมนุษย์อายุเขา 1,000 ปีทิพย์เท่ากับ36ล้านปีมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นไงสวรรค์ชั้นยามาเนี่ย1วันของเขาเท่ากับ200ปีมนุษย์อายุเขา 2,000 ปีเท่ากับ144ล้านปีมนุษย์นี่ไงสวรรค์ชั้นดุสิต1วันของเขาเท่ากับ400ปีมนุษย์อายุไขของสวรรค์ชั้นดุสิตคุ้นไหมเอ่ยดุสิตเนี่ยคุ้นอย่างนี้นะ 4,000 ปีทิพย์เท่ากับ576ล้านปีมนุษย์ดังนั้นแสดงว่ายิ่งสูงขึ้นไปเนี่ยอายุก็ยิ่งยืนขึ้นเรื่อยๆเลยอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ไปศึกษาเอาอย่างนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าจิตตอนของเราเนี่ยตอนที่ใกล้จะละสังขารผ่องใสนี่สุคติภูมิเป็นที่ไปแล้วก็อายุของสวรรค์นี่แต่ละแห่งนี่ก็

ให้ผ่องใสอย่างนี้ไงคือตอนที่เราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราเนี่ยเพลินไปกับโลกนี่ไงแล้วก็ไม่แสวงหาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งปล่อยชีวิตเราเนี่ยเลยไปแล้วก็ไปผิดสิ่งก็สูงอยู่เนาะตอนเฮือกสุดท้ายของเราก็โอกาสมีความขุ่นมัวมากเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาฟังกันเล่นๆสัก3ขุมนรกก็แล้วกันอย่างนี้นะฟังเป็นออเดอร์อย่างนี้นะมหานรกขุมที่1อย่างนี้นะสันชีวนรกอันนี้กรณีของคนที่ละสังขารตายแล้วแล้วก็ใจหมองนี่นะมหานรกขุม1เนี่ย1วันของเขาส่วนชั้น1 1วันเท่ากับกี่ปีนะ50ปีมนุษย์แต่ว่ามหานรกขุม1นี่1วันของเขาเท่ากับ9ล้านปีมนุษย์โอ้โหมันต่างกันมากเลยต่างกันมากเลยนะและอายุของสัตว์นรกของมหานรกขุม1เนี่ยอายุ500ปีนรกเท่ากับ 1.62 ล้านล้านปีใครคิดจะก็ต้องคิดหนักหน่อยนะอย่างนี้นะอีกอันนึงมหานรกขุม2เนี่ย1วันของเขาเท่ากับ36ล้านปีมนุษย์อายุ 1,000 ปีเท่ากับ 12.96 ล้านล้านปีนั่นก็หมายความว่ายิ่งมหานรกขุมลึกเท่าไหร่อายุก็ต้องไม่เอ่ยมากขึ้นเท่านั้นเลยดังนั้นจากการเห็นเนี้ยจากการที่เรามาศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเนี้ยทำให้รู้เลยว่าเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเนี้ยสำคัญมากไม่เอ่ยสำคัญมากเลยทีเดียวดังนั้นแล้วเนี้ยมนุษย์ทุกคนเลยเนี้ยล้วนเกิดมาต้องการกัลยาณมิตรทั้งสิ้นเลยแล้วก็ต้องการครูดีเนี้ยครูผู้ที่จะสามารถปลูกสัมมาทิฏฐิให้เราเนี้ยสามารถจากผู้ที่เกิดมาแล้วไม่มีความรู้อะไรเนี่ยมีความเชื่อมั่นขึ้นมาเมื่อมีความเชื่อมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามลงมือทำดังที่ครูสอนอย่างนี้นะเหมือนของเรานี่เลยมีการสร้างอาคาร82ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยไหนใครทำบุญมั่งสาธุนี่เพราะว่าจะเป็นอาคารที่จะแสดงนิทรรศการเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตทั้งหลายเพราะจากการฟังเมื่อกี้นี้สำคัญไม่เอ่ยสำคัญมากเลยทีเดียวดังนั้นแล้วเกิดมาเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดไว้เนี่ยในวุฒิธรรม4ว่าธรรมเนี่ยที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความเจริญคำว่าเจริญในความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่าเจริญในชาติปัจจุบันเนี่ยคือเจริญทั้งภพชาตินี้และก็ชาติต่อไปด้วยข้อแรกเลยจึงหนีมิพ้นคือการหาครูดีให้เจอหรือคบสัตบุรุษนั่นเองเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราหาครูดีเจอเนี่ยแล้วก็คบสัตบุรุษแล้วเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเดี๋ยวเราก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งหลายเนี่ยที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเจริญเมื่อนั้นอย่างนี้นะส่วนของเราเองเนี่ยเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนี่ถ้าเกิดพูดถึงการหาครูดีให้เจอเนี่ยเราปลื้มใจไม่เอ่ยปลื้มใจมากเลยเนี่ยเพราะถ้าเกิดเรานี่ได้ฟังเรื่องราวเมื่อกี้เนี้ยแต่ถ้าเกิดเรานี่ไม่ได้ฟังธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออันตรายมากเลยอันตรายมากเลยทีเดียวแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องล้อเล่นเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงเรื่องการหาครูดีให้เจอเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยเราเองก็จะปราบปลื้มปิติใจมากเลยที่เราเนี่ยได้โชคดีเนี่ยได้มาเกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้พบพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยท่านเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยจากบุคคลผู้ไม่มีความรู้เนี่ยปลูกสัมมาทิฏฐิแล้วว่าการปลูกสัมมาทิฏฐิคนเนี่ยยากไม่เอ่ยยากมากเลยการจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรคนเนี่ยยากไม่เอ่ยยากมากแต่ท่านนี่สามารถสอนให้ลูกเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ลูกคนใดคนหนึ่งด้วยลูกทั้งโลกเลยอย่างนี้นะให้มีสัมมาทิฏฐิที่ดีเมื่อมีสัมมาทิฏฐิที่ดีแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเลยคือรู้วิธีการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเห็นคุณค่าของการทำทานเห็นคุณค่าของการรักษาศีลแล้วก็เห็นคุณค่าของการเจริญสมาธิภาวนาแค่นี้แค่ปลูกสัมมาทิฏฐิแล้วสามารถเปลี่ยนเราได้เนี่ยแค่นี้ก็บุญมหาแค่นี้ก็มีพระคุณเยอะมากแล้วเพราะว่าเราลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ไม่รู้ไม่มีความเข้าใจดำเนินชีวิตผิดพลาดและเฮือกสุดท้ายของเราเนี่ยหมองเนี่ยอันตรายเมื่อยอันตรายเลยแล้วก็นานมากด้วยกว่าที่พวกเราเนี่ยจะแก้ไขกันได้บางทีต้องรอพระสัมมาสัมพุทธ

อีกพระองค์หนึ่งเกิดขึ้นเลยทีเดียวดังนั้นแล้วนี่เรานี่ถึงได้โชคดีมีบุญมากขนาดนี้เลยที่ได้เกิดมาในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เป็นลูกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังไม่เท่านั้นเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราท่านยังเตรียมสถานที่ให้กับพวกเราด้วยทั้งในการสร้างบารมีอย่างเช่นเราไปเวียนพระทักษิณที่มหาสมกายเจดีย์นี้เป็นต้นแล้วก็สถานที่ในการปฏิบัติธรรมและก็ยังสอนวิธีการเข้าถึงธรรมอย่างง่ายๆให้กับพวกเราด้วยดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาในการแสวงหาวิธีการแค่ทำอย่างที่ท่านว่าอย่างนี้นะแล้วก็จะเข้าถึงธรรมอย่างง่ายๆนะดังนั้นแล้วนี่วันที่27สิงหาคมซึ่งเมื่อย้อนไปวันที่27สิงหาคมพ.ศ. 2512พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราท่านก็เป็นวันบวชของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราบวชที่อุโบสถวัดปากน้ำภาษีเจริญโอสาธุดังนั้นทุกวันที่27สิงหาคมเป็นวันสำคัญของพวกเราไม่เอ่ยเป็นวันสำคัญมากเลยเพราะว่าเป็นวันแห่งชัยชนะที่พวกเรานี่มีผู้นำในการสร้างบารมีปักหลักให้กับพวกเราทุกคนอย่างนี้นะซึ่งย้อนไปเนี่ยปี2520เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เคยกล่าวปักธงลบอหิงสาปรมัตถโมขึ้นที่ผาดำเนี่ยเนื่องจากแต่วันที่27เป็นวันคล้ายวันอุปสมบทของท่านเดี๋ยวเรามาฟังกันหน่อยดีไหมเอ่ยมันดีอย่างนี้นะทวยเทพผู้สถิตณผาดำเอ่ยขอจงเป็นพยานด้วยเถิดข้าผู้ครองเพศผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ได้ปักธงลบอหิงสาปรมัตถโมขึ้นณที่นี้แล้วในดวงใจข้าเหนือขุนเขาอันเป็นสลิซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทยขอประกาศให้ทราบว่าข้าได้อุทิศชีวิตพีเพื่อพระศาสนาเพื่อบ่มบารมีให้แก่รอบยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดที่สัตว์โลกยังเข้านิพพานไม่หมดข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมเพรีโปรดสัตว์โลกต่อไปและจะขอเข้าพระนิพพานเป็นคนสุดท้ายขอสันติสุขจงมีแด่สรรพสัตว์เทอญสาโอ้ยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็ปราบปลื้มด้วยเพราะเราจะตามติดท่านไปอย่างนี้นะดังนั้นเดี๋ยววันธรรมชัยนี้วันที่27สิงหาคมนี้ก็ตรงกับวันพระหัสบดีเนี่ยวัดเราเองเนี่ยก็มีการจัดงานอย่างนี้นะประกาศคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งก็จัดทุกปีอยู่แล้วอย่างนี้นะโดยช่วงเช้าก็เป็นช่วงการปฏิบัติธรรมช่วงบ่ายนี่ก็มีพิธีทอดพระป่าเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อสดทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพราะว่าจะมาใช้เพื่อสอนเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตสำคัญไม่เอ่ยอย่างที่หลวงพี่ว่าสำคัญมากเลยอย่างนี้นะก็เพื่อลูกหลานของเราด้วยอย่างนี้นะแล้วก็ทอดพระป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสม

0: ุกครั้งครั้งแรกก็ต้องไม่ก่อนมาก่อนอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ไงประจำปีพุทธศักราช2569นี่นะแล้วก็ช่วงข้ามนี้นี่ก็จะมีพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยดังนั้นก็เชิญชวนพวกเราทุกคนมาเลยทีเดียวเพราะว่าเราเป็นลูกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราก็มาประกาศคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อกันทุกคน
1: เราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อใช้ชีวิตแต่เราเกิดมาเพื่อพลีชีวิตเพื่อทำภารกิจของธาตุธรรมวงบุญพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ทำได้

อย่างนี้เนาะท้ายที่สุดนี้หลวงพี่หอกราบรัตนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์บุญที่ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วขอให้คุณโยมทุกคนเลยให้เปลี่ยนไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานคิดปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่เป็นกุศลสัมฤทธิผลเข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกประการเทอญ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เดียวคุณหลวงปู่แล้วบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชพระหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเงี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหา

อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่ารักษาใจให้เป็นกุศลเมื่อมาอยู่ในโลกใบนี้เราต้องยอมรับความจริงของโลกธรรม8ประการว่ามีลาภได้ก็เสื่อมได้มียศก็เสื่อมยศได้

ีคนสรรเสริญมีคนนินทามีสุขมีทุกข์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นของคู่โลกใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ป่วยการที่เราจะไปทุกข์ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรักษาใจของเราให้เป็นกุศลล้วนๆอย่าให้มีสิ่งใดเป็นเครื่องเศร้าหมองใจปัญหามีเราก็แก้ด้วยสติปัญญาอย่าใช้อารมณ์งานมีก็บริหารงานกันไปบุญมีเราก็สร้างธรรมะก็นั่งค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ขอให้เรามันสั่งสมบุญกุศลและรักษาใจของเราให้สงบหยุดนิ่งแล้วเราก็จะผ่านทุกวิกฤตในชีวิตไปได้ค่ะในช่วงนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะมากันที่คณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดพร้อมกันนี้นะคะคณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรร่วมกันณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยภายในงานเริ่มด้วยเสียงสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรดังก้องกังวานด้วยความพร้อมเพรียงกันของคณะพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมสัมมนาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 เป็นน้ำเสียงที่มีพลังอันบริสุทธิ์จากนั้นพระครูสิริวุฒิรังสีเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้าเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่คณะพระสังฆาธิการจะได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันในการนี้พระครูปรัตทวีพรหมเทโวประธานส่งเสริมศีลธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีได้บรรยายในหัวข้อพระภิกษุคือผู้สืบทอดรักษาและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปหากได้มาทำงานร่วมกันสามัคคีกันพระศาสนาจะไปข้างหน้าได้ไวและลุกไปข้างหน้าได้ไวพร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาบุญกับงานพระพุทธศาสนาที่ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ทุกรูปร่วมกันดำเนินงานมาด้วยกันตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองหรืออย่างน้อยให้เหมือนกับที่ปู่ย่าตาทวดปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานซึ่งพุทธบุตรทุกรูปนั้นถือเป็นกำลังหลักเป็นกำลังสำคัญในการนำพาพระพุทธศาสนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างความเข้มแข็งและเป็นกำลังใจเป็นหลักใจให้กับพุทธบริษัทในการส่งเสริมดำเนินและต่อยอดในกิจการงานพระพุทธศาสนาส่วนพระครูสถิตปัจจันตเขตเจ้าอาวาสวัดปลายนาได้บรรยายในหัวข้อเสขียวัดสร้างพระแท้สร้างพระพุทธศาสนาสุขแบบพระเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมซึ่งท่านได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมและเกิดเป็นผลจากการปฏิบัติจริงรวมถึงการสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรอย่างสม่ำเสมอจากนั้นพระมหาบุญเอื้อนปุญญสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายข้อมูลการเข้าร่วมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดตามลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนรวมถึงชี้แจงที่มาของปัจจัยที่จะนำมาถวายสมทบกฐินให้กับวัดในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดซึ่งปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เกิดจากศรัทธาของญาติโยมจากทั่วโลกหมายถึงญาติโยมที่ต่างประเทศด้วยได้รวมสมทบกฐินให้กับวัดทั่วประเทศทั้งนี้ได้มีการซักถามและตอบข้อสงสัยรวมถึงนำเสนอบางประเด็นเพิ่มเติมอย่างเป็นกันเองอีกด้วยทางด้านอุบาสิกาสาวลักษณ์คเนสุขผู้ประสานงานโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดจังหวัดสุพรรณบุรีได้สรุปสถิติการเข้าร่วมโครงการของทางวัดพระธรรมกายเพื่องานพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องและถวายข้อมูลวัดที่ได้รับกฐินในปีนี้ของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีในโอกาสนี้พระครูปรัตทวีพรหมเทโวประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีได้กล่าวขอบคุณพระสังฆาธิการทุกรูปโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าถ้าเราไม่มีศาสนทายาทที่เข้มแข็งพระพุทธศาสนาก็ไปไม่รอดหลายๆโครงการที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ดำริคิดขึ้นมาเพื่อทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งพระภิกษุสามเณร
อุบาสกอุบาสิกาญาติโยมต้องเข้มแข็งวันนี้เราได้มาร่วมกันทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งไปด้วยกัน

0: และทุกรูปในวันนี้ถือว่าสำคัญยิ่งในการทำงานพระพุทธศาสนาร่วมกันค่ะ
1: โครงการกฐิน 30,000 วัดตรงนี้ก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ควรแก่วัดพระธรรมกายที่ได้จัดโครงการนี้เพื่อเป็นการสนองงานหรือว่าให้ทานเป็นการละทานที่พระสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาตลอดท่วนไตรมาสในปี2569ตรงนี้ก็อาตมาคิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมและก็สมควรเพราะว่าจะได้นำปัจจัยตรงนี้ไปบริหารจัดการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดที่จะไปดำเนินการของแต่ละวัดละวัดซึ่งเป็นพลานิสงส์เพื่ออนุเคราะห์ซึ่งกันและกันพระสงฆ์ที่มาร่วมชุมนุมกันประมาณ 3-400 วัดที่วัดพระธรรมกายได้เป็นเจ้าภาพโอ้ประทับใจแน่นอนเพราะว่าถือว่าเป็นภาพที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของการที่เรียกว่าเป็นความสามัคคีธรรมเป็นการสามัคคีของชุมชนแล้วก็วัดพระธรรมกายที่ได้เห็นประโยชน์กับการทำงานในครั้งนี้เป็นบุญมหาศาลบุญที่ใหญ่มาก
2: ไม่ใช่ธรรมดาท่านที่พระคุณท่านได้คิดโครงการตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่คิดธรรมดาเนาะก็คือสามารถที่จะรวมกำลังลูกศิษย์ทั้งหลายได้เสียสละปัจจัยได้รวมปัจจัยกันมากมายแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศแล้วก็ทราบว่าไม่ใช่เพราะเมืองไทยเนาะต่างประเทศด้วยนะที่ไปมอบปัจจัยตรงนี้ในโครงการกฐินไม่ใช่แค่นำปัจจัยให้วัดอย่างเดียวเนาะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยโดยเฉพาะพระสังฆาธิการได้มีความตระหนักว่าเราต้องมีความตื่นตัวกันเนาะถ้าเผื่อไม่มีส่วนกระตุ้นตรงนี้วัดทั่วๆไปโดยเฉพาะวัดต่างจังหวัดก็อยู่ไปวันๆเนาะก็ต้องยอมรับว่าไม่มีพระภิกษุที่จะจำพรรษาบางทีวัดละไม่เกิน2รูปพอวัดพระธรรมกายมีนโยบายมีโครงการจะถวายกฐินได้มีข้อคิดว่าจะทำยังไงวัดแต่ละวัดเนี่ยเราสามารถที่จะกระตุ้นมีนโยบายในการที่จะหากุลบุตรที่จะเข้ามาบวชในวัดวาโดยเฉพาะพระหนุ่มๆเนี่ยอาจจะบวชเพื่อจะกล่อมกล่าวให้เขาได้บวชอย่างน้อยคือ3เดือนอย่างนี้เพื่อได้ศึกษาธรรมะกันซึ่งเมื่อปีที่แล้วก็ทางวัดของอาตมาเองคือวัดสระบัวทองก็ในฐานะวัดเล็กๆนะอยู่ชนบททางไกลได้รับโอกาสได้รับเมตตาจากพระภิกขุซึ่งได้ส่งคณะลูกศิษย์ไปทอดกฐินสามัคคีแล้วก็ส่วนของลูกๆของพระภิกขุหลวงพ่อก็ไปร่วมทอดกฐินด้วยเพราะนั้นก็คือโครงการนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆทีเดียวไม่เฉพาะแต่เป็นตัวเลขปัจจัยเท่านั้นแต่สิ่งที่เหนือนอกเหนือจากปัจจัยตรงนั้นก็คือเป็นเรื่องกำลังใจเป็นแรงดึงดูดทำให้พระสงฆ์เนี่ยล้อมล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เหมือนกับที่คำขวัญที่พระเดชพระคุณท่านให้กำลังใจกับลูกๆตลอดเวลาว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันเป็นหนึ่งใช่ไหมฮะปัจจัยคือโครงการตรงเนี้ยก็เป็นตัวดึงดูดให้พระเราเนี่ยได้ล้อมล้อมเป็นหนึ่งได้
0: มาต่อกันนะคะที่ข่าวจากชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม92ปีธรรมศาสตร์ตักบาตรเปิดเทอมใหม่พระสงฆ์100รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นภาคการศึกษาใหม่รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาณบริเวณถนนรอบสระน้ำอาคารโดมบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณีได้จัดกิจกรรม92ปีธรรมศาสตร์ตักบาตรเปิดเทอมใหม่พระสงฆ์100รูปโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.กิตติวัฒน์จันทร์แจ่มใสรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและการนักศึกษาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยนักศึกษา

ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาพิธีกรนำกล่าวคำอาราธนาศีลกล่าวคำถวายสังฆทานจากนั้นพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาว่าในวาระครบรอบ92ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวาระ40ปีศูนย์รังสิตถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งที่ผู้บริหารครูอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปเพื่อต้อนรับปีการศึกษาใหม่ซึ่งเป็นการเริ่มต้นชีวิตด้วยความเป็นสิริมงคลและเติมพลังใจก่อนเริ่มการเรียนการสอนโดยหลักธรรมะสำคัญสำหรับนักศึกษานำไปใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิต2ข้อได้แก่สติคือการรู้เท่าทันความคิดหน้าที่และปัญหาและปัญญาที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์และลงมือทำเพื่อเปลี่ยนการเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งการเติบโตนอกจากนี้การทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ยังเป็นบุญ2ต่อเนื่องจากอาหารตักบาตรส่วนหนึ่งนำมอบให้กับสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชซึ่งเป็นการส่งต่อโอกาสช่วยเหลือสังคมสอดคล้องกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เชิญชวนผู้ร่วมงานเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารวมทั้งอุทิศบุญกุศลให้กับท่านผู้ประสาทการศาสดาจารย์ด็อกเตอร์ปรีดีพนมยงค์และคณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งนักศึกษาที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งบรรยากาศงานบุญในวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มความอิ่มเอิบใจของผู้ร่วมงานบุญทุกท่านค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสร่วมกับโรงเรียนเทศบาล5วัดประชาภิรมย์จัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังศีลธรรมและระเบียบวินัยให้กับนักเรียนค่ะโดยในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5วัดประชาภิรมย์เข้าร่วมอบรมจำนวน160คนณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสซึ่งพิธีกรรมช่วงเช้าทุกคนได้ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเป็นพิธีเปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมโดยได้รับเกียรติจากคุณอมรรัตน์คงสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5วัดประชาภิรมย์กล่าวเปิดโครงการอบรมจากนั้นนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกต้องและรับฟังธรรมเรื่องความดีสากล5ประการและ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยโดยพระอาจารย์พิทักษ์กตะกุสโลส่วนในช่วงบ่ายนักเรียนคุณครูและผู้ปกครองทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรปฏิบัติธรรมก่อนที่เจ้าอธิการสุชยามุนิเศรษฐโธเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1หัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจะได้เทศเรื่องพระคุณพ่อแม่เพื่อกระตุ้นเตือนจิตสำนึกเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาจากนั้นได้จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กราบเท้าคุณแม่และบอกรักท่านเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูและขอขมาในสิ่งที่ได้เคยล่วงเกินบรรยากาศเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความตื้นตันและความอบอุ่นซาบซึ้งใจแก่ผู้เข้าร่วมพิธี

และสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนค่ะอนุโมทนาบุญนะคะกับกิจกรรมดีๆเพื่ออบรมเยาวชนค่ะในช่วงนี้เรามีข่าวสารงานบุญในต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันมาเริ่มกันที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกากัลยาณมิตรในประเทศญี่ปุ่นพร้อมใจกันจัดพิธีสามีจิกรรมเพื่อแสดงความเคารพและความนอบน้อมต่อพระมหาเถระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นค่ะณวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและศรัทธาโดยพระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปจากวัดพระธรรมกายโอซาก้าและวัดพระธรรมกายไอจินำโดยพระครูวิเทศญาณพิสุทธิ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาและพี่น้องกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมพิธีสามีจิกรรมต่อพระมหาจำรัดพัสรยาโนรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไอจิพระมหาเถระผู้จำพรรษาณวัดพระธรรมกายไอจิโดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันน้อมถวายเครื่องสักการะพร้อมกล่าวคำขอขมาตามแบบแผนระเบียบปฏิบัติของสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะซึ่งในโอกาสนี้พระมหาจำรัดพัสรยาโนรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไอจิท่านได้เมตตาให้โอวาทในการสร้างบารมีและเล่าถึงความสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องระหว่างทั้งสองวัดซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำสามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่พระภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสมัครสมาน

รูปไม่พึงละโอกาสเสียจึงได้ชื่อว่าเป็นพระภิกษุสามเณรที่ดีปฏิบัติชอบตามระบอบพระธรรมวินัยค่ะทางด้านของวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นโดยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากนั้นคณะสงฆ์สาธุชนได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนสีและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์

พรแจ่มสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคสีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตโอกาสนี้พระมหาชาตรีวิชาตะชโยได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อบุญชำระหนี้สงฆ์ซึ่งเริ่มต้นด้วยการอธิบายความหมายที่แท้จริงของคำนี้อย่างนุ่มนวลว่าบุญชำระหนี้สงฆ์ไม่ได้หมายความว่าพระสงฆ์ไปก่อหนี้แล้วให้โยมมาชำระแทนแต่หมายถึงการที่โยมสั่งสมบุญเพื่อชำระหนี้ที่ตนเองมีต่อสงฆ์ตลอดเวลาที่เราเดินทางมาวัดปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารรับการสั่งสอนและรับพรจากพระสงฆ์สิ่งเล็กน้อยมักเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นทรายที่ติดรองเท้ากลับบ้านดอกไม้ที่เด็ดมาโดยไม่รู้ตัวหรืออาหารเล็กน้อยที่ได้รับมาโดยไม่ตั้งใจสิ่งเหล่านี้เมื่อสะสมไปก็กลายเป็นหนี้บุญคุณที่ยังค้างคาในใจซึ่งพระอาจารย์ยังได้เล่าถึงที่มาของประเพณีขนทรายเข้าวัดอันสืบเนื่องมาจากสมัยโบราณที่สาธุชนมักติดทรายในวัดกลับบ้านโดยไม่ตั้งใจชุมชนจึงร่วมกันนำทรายมาคืนให้เพื่อชดเชยกลายเป็นประเพณีที่งดงามลึกซึ้งสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในทำนองเดียวกันการร่วมถวายกองทุนต่างๆเพื่อสนับสนุนวัดและคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นกองทุนการศึกษาพระบาลีหรือกองทุนยารักษาโรคซึ่งไม่ใช่เพียงการให้ทานแต่คือการทำให้วงจรแห่งบุญคุณสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นการคืนสิ่งดีงามที่เราได้รับมาอย่างมากมายตลอดมาค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันเสาร์นะคะเพื่อให้สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมกันสั่งสมบุญผ่านการปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตรท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีอุทิศส่วนกุศลโดยมีกัลยาณมิตรสินีนาสิริทูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่กัลยาณมิตรไมเคิลสเตอร์นนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีคุณแม่บุญเรืองเรืองมาลัยเป็นประธานส่วนกัลยาณมิตรปราณีตเรืองมาลัยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายด้านลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์โอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถาพร้อมทั้งให้โอวาทธรรมอันเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและการสั่งสมบารมีในต่างแดนสำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเพื่อส่งเสริมการทำใจหยุดใจนิ่งอย่างต่อเนื่องในช่วงพรรษากาลกลั่นใจให้ใสสะอาดและเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งสร้างความสงบร่มเย็นให้แก่พุทธบริษัททุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะส่วนว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดยโสธรอันดับ2จังหวัดชัยภูมิอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดอุดรธานีอันดับ6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ7จังหวัดลำพูนอันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับ10จังหวัดลำปางค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดพอนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอ
อันดับ7วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์อันดับ8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ9วัดพุทธนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเรนและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์

ธรรมชัยในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะและเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะในช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าปาปัสสนะมัตตังอาคะมิสติอย่าหมิ่นว่าบาปเล็กน้อยแล้วจะไม่มีผลช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มีพระพานเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็อัญชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละล่วงไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกาย
1: เลื่อนมาทั้งขาเลย
0: หยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีหยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกมันไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครองกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้าประดุจเราให้ใสสะอาด

บริสุทธิ์กระดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

โสปันติปันโนภะคะวันโตสาวกกะสังโฆสังฆังนะมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวันโตปุพพังคะนะมะกะรังกะโร

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใส มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าลานพระองค์น้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปุญญาญาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณท่านเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระเจดีย์

ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉะนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานเฉือนกันสดๆมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานควักกันสดๆมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าถวายศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในโลกนี้บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่มีความกว้างใหญ่ขนาดหนึ่งจักรวาลได้ด้วยกำลังแขนทั้งสองข้างของตนบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถเดินข้ามทะเลเปลืองที่มีแต่ถ่านแดงอันร้อนระอุมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถเดินทะลุกอไผ่ที่หนาแน่นอันเต็มไปด้วยน้ำอันแหลมคมมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อาลัยไม่เยื่อใยในบุคคลสัตว์สิ่งของด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เข้าสู่ภพดุสิตเป็นเท้าสันดุสิตถึงเวลาพรหมเทวดาตลอดหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันทูลรัตนาให้เสด็จลงมาตรัสรู้เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูมหาวิโลกนะห้าประการแล้วรับอารัธนาเข้าสู่สวนนันทวันระลึกนึกถึงบุญบารมีทั้งหลายด้วยความปีติเบิกบานดีใจที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีสติสัมปชัญญะอย่างลงสู่ขันธ์แผ่นดินหนา 240,000 โยชน์ได้วันไหวส่งเสียงร้องพร้อมกันตลอดหมื่นโลกธาตุแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกันตรินรกมีสติสัมปชัญญะอยู่ในกันพุทธมารดาเห็นพระโพธิสัตว์นั่งขัดสมาธิเหมือนคนนั่งอยู่ในดวงเหมือนได้รอยอยู่ได้ที่เหลืองที่เขียวที่ขาวที่แดงรอยอยู่ในดวงแก้วตลอดทศมาสคือ10เดือนมีสติสัมปชัญญะออกจากการบุพนิมิต32ปรากฏขึ้นแผ่นดินเทวดาบืนโลกธาตุประชุมรวมกันแผ่นดินไหวตลอดบืนโลกธาตุเทวดาเริ่มก่อนมนุษย์รับเครื่องพัฒนาการทั้งหลายขาดหลุดหมด
ครอง

บินบรรเลงเองอาพรส่งเสียงร้องอย่างไพเราะคนตาบอดกลับมองเห็นคนหูหนวกกลับได้ยินคนเป็นใบ้กลับพูดได้คนขาเสียงกลับเดินได้เรือหลงทางเล่นกลับท่าได้เองอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสัตว์ที่มีเวรต่อกันกลับเป็นมิตรกันแมวกับหนูงูกับพองพรกากระนกเขาแมวสุนัขบ้านกับฝูงหมูป่ากลับเป็นมิตรกันรัตนะทั้งหลายทั้งที่อยู่ในอากาศและอยู่ในภาคพื้นดินเรืองแสงมหาเมฆในวีบในทวีปทั้งสี่รังฝนมีรสอร่อยดวงดาวตรัสแสงดวงอาทิตย์ไม่ร้อนแรงแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกกัญจเรนรกไฟในมืดนรกดับหมดในการนั้นไม่มีความหิวกระหายใดๆจะบีบคั้นมนุษย์ในชมพูทวีปความหิวกระหายของปีศาจทุกทรมานมาตลอดพุทธันดรหนึ่งสงบลงประตูเล็กบานประตูใหญ่เปิดได้เองนกบินร่อนลงจากต้นไม้สู่อากาศเทวดาแท้สองสาธุการคนกายค่อมกับกายตรงคนพิการกับเป็นปกติคนหลงลืมสติกับได้สติฝูงม้าคึกขนองร้องด้วยความดีใจฝูงช้างร้องกจนาด้วยความดีใจกลิ่นจรัญจันและธูปหอมหอมตลบอบอวนไปตลอดมือโลกธาตุย่างเรือบาทได้79เหลียวแลดูทิศทั้ง4ทิศทั้ง8ทิศทั้ง10เปล่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อเจริญวัยอภิเษกสมรสอายุ29พรรษาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นทุกข์แล้วต่อมาเห็นสมณะเสด็จออกผนวดในที่สุดกระทำความเพียรสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาดรณะสัมปันโนถึงเริ่มด้วยวิชชาสามวิชชา8จรณะ15สุขโตเสด็จไปดีโลกวินทูรุนแจ้งโลกอนุตตรโรปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นมรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีเรือคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระอัญญานั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญเรือกุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก่อนต่ำเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระอุมมาปุพพยาเถระครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะได้เด็ดดับขันธปรินิพพานแล้วได้มีการฉลองพระเจดีย์อย่างมโหฬาร

ในการนั้นเขาได้นำเอาดอกผักตบไปบูชาพระเจดีย์ตลอด94กับไม่รู้จักคำว่าทุกขันติเลยนี่เป็นผลในการบูชาพระเจดีย์ด้วยดอกไม้ในกับที่9แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ85ครั้งทรงพระนามเหมือนกันว่าโสมเทวะมีกำลังมากชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดประตูบานตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกระยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์คนนกยูงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกิติรันตโนพระภูนันดรุณธรรมโมพระบายอั้นพระพัสโรพระสามานโกวิโทพระอาจารย์และกมิตรสมศักดิ์เขมีกาวเจวรสิทธิ์ปรียพรพรมพักดีและกมิตรทั่วโลกเริ่มใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนกองทุกข์ในขณะนี้อันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายณแคลิฟอร์เนียกรมิตรอันนันอัศวามโภคินกรมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมุนกรมิตรสองวัฒนศิริโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์ณัฐรพันธ์จักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกรมิตรสุริพรชายาสุจริตและครอบครัวโตกรัญญเสนกรมิตรสุริยสุริสาสาตนันถึงรุ่งเรืองกิจกรมิตรกิติวัฒนาพรกาดาพลปีชานาพรสุขสว่างกรมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะเนียงการการจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกรมิตรกิติชัยดร.เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริดนายแพทย์สิริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กมิตรสุจัญญารุตวริสาพิธาราภิรัตกมิตรวิลาศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่นแจ้งกมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวอันไตรเนตรกมิตรสุวรรณธวัตราตุรชัยตันตินิรามัยทีมอดจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่เอียงทิดินแม่ดินดารัตนาโภคานตันตแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันติเรือนพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรเรือนพันประภาบริปัจฉยาแม่ศศิลังพ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิทยาสกุลกมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรชัชนียาชัญญาสิริเจริญกมิตรศรีวรรณลาวันติรานนท์คณะกรรมิศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพร่ราชบุรีสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกกลุ่มเรือนธรรมกำแพงแสนกลุ่มรักบุญใจใสใจสบายกรรมิศทานเงินแฝงสีคำกรรมิศสุชาดาวัชรพงศ์กรรมิศเสน่ห์เพ็ญบุญกรรมิศธีรุจิระพัชรเวทกรรมิศอรพันธ์

ทาทองกลุ่มรูปพระธรรมเพชรตะวันคือภิกษุคนเจริญรัตวงศ์คฤหัสถ์สุนทรสายันกุญญาละไม้ศรีอุดมพงศ์คฤหัสถ์สุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์ปิยพจน์ปิยพรปิยพัฒน์ทองแก้วและกันมิตรทั่วโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย

0: ังคินเนด้วยบุญกุศล
1: ที
0: ่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุนี
1: พระม

0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: และสวดสรรเสริญ
0: คุณของพระธรรมกาย
1: ของพระธรรมกาย
0: ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดี
1: ผ่านหน้าพระมหาธรรมกายเจดี
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงเรือนธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวย
1: ที่สว่างสวย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: รู้แจ้งแทนตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: พร้อมด้วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิ
1: สมาธิ
0: ปัญญา
1: ว
0: ิ
1: มุตติ
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: วิมุตติญาณทัศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทั้งมังสาจักษุ
0: ทิพยานจักษุ
1: ทิพยจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: พุทธจักษุ
1: พุทธจักษุ
0: ธรรมจักษุ
1: ธรรมจักษุ
0: สัมมันตจักษุ
1: สัมมันตจักษุ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: มีสมบัติอจินไตย
1: สมบัติอจินไตย
0: ท่านใช้ในวันนี้
1: ท่านใช้ในวันนี
0: ้มั่งคั่งมั่งมี
1: มั่งคั่งมั่งมี
0: ไม่มีประมาณ
1: ไม่มีประมาณ
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวย
1: สว่างสวย
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: ขอให้ได้สร้างบารมี
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: ไม่มีความโลภ
1: ไม่มีความโลภ
0: ไม่มีความโกรธ
1: ไม่มีความโกรธ
0: ไม่มีความหลง
1: ไม่มีความหลง
0: ถึงคราวละโล
1: กถึงคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้วย
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: ทิพยกาย
1: ที
0: ่รุ่งโรจน์สว่างสวย
1: ด
0: ้
1: วยส
0: หัส
1: ร
0: ัง
1: ส
0: ี
1: ให
0: ้ได้ไปดุสิตบุรี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกพระองค์

อนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพรันเธอสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ามิ สังโฆเมนานโถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามะควันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังตั้งท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไป

0: เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
0: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถิด
0: อันสูงสุดเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเว

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัปยาปัชชา
0: อัปยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียด

0: ใจเป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ให้เป็นพระแท้10ปีแห่งการสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองรอบๆ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก

สุราเป็นตัวสำคัญตัวสำคัญทีเดียวแบบเดียวกันโลภะโทสะโมหะสามข้อนี้ใครเป็นสำคัญโมหะเป็นสำคัญตัวหลงเป็นตัวสำคัญถ้าว่าไม่มีศีลจริงแล้วจะอวดว่าปฏิบัติศาสนาละโกงตัวเองไม่ทำตัวเองให้พ้นจากทุกข์ได้ตัวเองจะต้องอยู่ในปลักกิเลสนั่นเองเปลื้องตนพ้นกิเลสไม่ได้เหตุนี้ต้องคอยระแวดระวังพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072

0: มาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบเทพเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระเพื่อนสัทธมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกนะอนุโมทนาบุญกับนักเรียนทั่วโลกทุกบุญทุกท่านนะสาธุขอบุญทุกบุญมาฝากนักเรียนผู้มีบุญทั่วโลกเช่นกันนะสาธุวันนี้ก็มาพบกันเป็นวันดีๆตรงกับวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ต่อจากนี้ไปก็ขอเรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่จากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาวันนี้เสนอตอนเด็กที่หนีวัดสู่พระที่สร้างวัดในใจคนณบัดนี้ฤกษ์ดีศรีสวัสดิ์เจริญวัดสัทธรรมพระศาสนาฟังธรรมะนึกถึงองค์พระสัมมาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยให้ทุกท่านน้อมธรรมนำดวงจิตกลั่นนิมิตพระธรรมกายให้สุขใสปลื้มในบุญทับทวีตลอดไป

0: ชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านเทอญ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้

0: บ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
1: ที่จะทำให้เธอมี
0: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
1: ได้ดีกว่าชาตินี
0: ้มากมายนะ
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามการครับ
1: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 072ไม่มี

0: มายัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้
1: า
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนเด็กที่หนีวัดสู่พระที่สร้างวัดในใจคนโอ้โหคมคมคมนี่นะบทเพลงสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าความสุข

กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบกระผมพระพีรพงศ์ปัญญาธิโกประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมครับไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะนี่จ้า

0: ผมขอเล่าเรื่องราวชีวิตของผมให้หลวงพ่อฟังสักหน่อยนะครับองค์อื่นห้าฟังนี่ก็บอกให้หลวงพ่อฟัง
1: อยากฟังด้วย
0: คือเรื่องนี้เริ่มต้นจากเด็กชายคนหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งนะ
1: ครับผม
0: เกิดมากับวัดแต่ไม่อยากเข้าวัดฟังดูย้อนแย้งนะแต่นี่แหละคือชีวิตของผมจริงๆเรื่องราวเริ่มจากโยมพ่อของผมที่จะเดิมตั้งใจเข้าวัดเพียงเพื่อจับผิด
1: จ
0: ับ
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ใช่เคยที่ถูกๆไม่อยากจะจับนี่เน
1: า
0: ะอยากจับผิดตามข่าวลือว่าวัดแย่งที่ชาวนาเมื่อปี2530แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นผู้นำบุญตัวยงถึงขั้นได้เป็นประธานสงฆ์กลวิทย์จังหวัดนครปฐมนครแรกของเมืองไทยนครปฐมเรียกได้ว่าไปจับผิดแต่กลับติดใจจับผิดแต่ติดใจกลับไปติดใจตกหลุมรักวัดพระธรรมกายเข้าเต็มๆเลยครับโอ้โหนี่ภาพครอบครัวสมัยที่มาวัดตอนนั้นผมยังเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยกอยู่เลยครับ นี่โยมแม่นั่นโยมพ่อนั่นโยมพี่ชายนี่จ้ะสาธุจ้าหลวงพ่อครับผมขอสารภาพจะก้นบึ้งหัวใจเลยนะครับว่าการมาวัดในวัยเด็กนั้นผมไม่ปลื้มเอาเสียเลยสักนิดไม่ปลื้มก็ขาดทุนดิ
1: ใช่ขาดทุนตั้งแต่เด็กเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ควรปลื้มไหม

0: กี่ปื้มสองปื้มพอไหม
1: ไม่พอ
0: สาม
1: ไม่พอ
0: ต้อง
1: แสนปื้ม
0: โอ้ยอย่างน้อยแสนเนอะ
1: ใช่ครับ
0: ผมไม่ปื้มมันซะเลยสักนิดถามว่าทำไมเนี่ยล่ะครับก็ลองนึกภาพถึงเด็กตัวกระเปียกอายุ5-6 ขวบนั่งเรียนมาเหนื่อยล้าทั้งสัปดาห์เอ๊ะ5-6 ขวบก็เรียนกันแล้วพอถึงเย็นวันศุกร์ที่คนจะได้ไปสนุกสนานตามประสาเด็ก
1: ครับ
0: ก็ต้องถูกโยมพ่อจูงมือลากตัวขึ้นรถไปสวดมนต์นั่งสมาธิที่ศูนย์ทุกสัปดาห์โอ้สุดยอดโยมพ่อเลยโอ้เป็นผู้ให้แสงสว่างยิ่งสัปดาห์ไหนต้องวาทิตย์ต้นเดือนก็ต้องถูกไล่เข้านอนแต่หัวค่ำเพื่อเตรียมตัวไปบูชาข้าพระถ้าวันไหนวัดมีงานบุญใหญ่แล้วก
1: ็
0: ต้องลุยกันยาวจนถึงเย็นเดินก็ไกลเพราะตอนนั้นท่านยังเป็นเด็กน้อยอยู่เดินไกลจนขาแทบหลุดหลุดไหม
1: ไม่หลุด
0: จากสะพานหลังคาจากไปยังลานนำโอ้ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นเพียงผืน

ข้าใจอ้อนนะแต่คำตอบที่ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากยมพ่อผู้เป็นสุดยอดกัลยาณมิตรตอบสั้นๆ2คำไม่ได้ไม่ไปวัดบ้างได้ไหมครับไม่ได้เนี่ยขอกี่ครั้งก็ไม่สำเร็จแม้แต่ครั้งเดียวไม่ได้แต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าการถูกลากมาวัดแบบร้อยทั้งร้อยไม่เต็มใจในวันนั้นกลับกลายเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของวันนี้โอ้เราทุกครั้งที่ผมนึกย้อนกลับไปเนี่ยหัวใจกับพองโตด้วยความปลื้มที่ได้เห็นภาพวัดในยุคที่คนรุ่นหลังไม่มีโอกาสได้สัมผัสอีกแล้วจ้าเดี๋ยวนี้อยากจะดูก็ไม่เห็นคนมารุ่นนี้ก็ไม่เห็นรุ่นเราไม่มีโอกาสได้สัมผัสอีกแล้วทั้งสภาหลังคาจากลานทำดินสีแดงที่ไร้วิหารคดสภาธรรมกายสากลหลังใหม่แบบชั้นเดียวนั่งพื้นซาแลนด์นี่เนาะโดยเฉพาะภาพที่ผมปลื้มที่สุดคือตอนเทศฐานรากมหาธรรมกายเจดีย์เมื่อปี2539ที่โยมพ่อแบกผมไว้บนบ่าลุยเดินฝ่าสายฝนที่โหมกระหน่ำลงมาไม่ยั้งดูความรักบุญของโยมพ่อและต้องการปลูกฝังลูกให้สั่งสมบุญนี่นะจ๊ะลุยเดินฝ่าสายฝนที่โหมกระหน่ำลงมาไม่ยั้งต่อคิวส่งถังปูนแล้วใครเรามีโอกาสได้ต่อคิวส่งถังปูนบ้างยกมือสาธุสาธุสาธุโอ้ทุกครั้งที่เห็นภาพที่ผมปลื้มทุกทีครับพี่เจ้า

0: อดนักรบกองทัพ
1: ใครในห้องนี้ได้มีโอกาสได้ไป
2: เทฐาน
1: รากบ้างจ๊ะนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆจะดูหน้าใครไม่ได้ยกโอ้นิ่งๆนะนิ่งๆนิ่งๆสาธุสาธุสาธุอีกหนึ่งเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่โยมพ่อปลูกฝังไว้อย่างสม่ำเสมอคือประโยคที่ท่านพูดกรอกหูผมซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าบวชได้พ่ออย่างน้อยหนึ่งพรรษานะลูกนะ
2: สาธ
1: ุอย่างน้อยหนึ่งพรรษ
2: านะลูกนะ
1: ตอนนี้นผมฟังผ่านหูเหมือนเพลงฮิตที่เปิดซ้ำจนจำเนื้อได้ทุกคำแต่ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งประโยคนี้จะเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลในผมคือใครยกมือสิจ๊ะโอ้ยสาธุโอ้สุดยอดนะแล้วพ่อครับชีวิตผมกำลังรอยด้วยกลีบกุหลาบณช่วงเวลานั้นนะแต่แล้วพายุใหญ่ที่ชื่อวิกฤตเศรษฐกิจ IMF ปี2540ก็ถล่มครอบครัวผมเต็มๆยอมพ่อเคยบอกว่านอกจากยอมแม่พี่ชายและผมแล้วท่านไม่เหลืออะไรอีกเลยในชีวิตนี้ครอบครัวพลิกผันจากสถานะคนรวยเป็นคนเคยรวยในช่วงข้ามคืนโอ้มันเร็วขนาดนั้นเลยนะแม้ยังมาวัดทุกอาทิตย์ทุกเดือนแต่ในใจผมก็เริ่มเหินห่างไหลไปตามกระแสโลกเรียนแล้วก็ทำงานโชคดีที่ไม่ลงไปกับอบายมุขเพราะรากฐานที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กยังแน่นพออยู่นี่เน
2: า
1: ะกระทั่งคืนหนึ่งเวลาเที่ยงคืนจำเวลาจำเวลาได้โทรศัพท์จากโยมแม่ดังขึ้นแค่เห็นชื่อสายก็รู้สึกใจไม่ดีทันทีเพราะปกติโยมพ่อโยมแม่นอนแต่หัวค่ำถ้าโทรมาตอนนี้ต้องมีเรื่องสำคัญแน่พอรับสายเสียงสั่นเครืองโยมแม่ก็ดังขึ้นว่าทำใจดีๆทำใจดีๆไว้นะพ่อเสียแล้วคือพ่อเดินทางกลับแล้วก็พูดเหมือนฟ้าผ่ากลางใจผมเลยครับเสาหลักของครอบครัวจากไปอย่างไม่มีสัญญาเตือนล่วงหน้าแม้แต่น้อยหลังจากพิธีทำบุญให้โยมพ่อเสร็จประโยคที่โยมพ่อพูดซ้ำๆก็ผุดขึ้นมาในหัวผมทันทีบวชให้พ่ออย่างน้อยหนึ่งพรรษานะลูกนะบังเอิญเหลือเกินว่าช่วงนั้นวัดกำลังเปิดโครงการบวชพระ 100,000 รูปเข้าพรรษาพอดีนี่ท่านว่าบังเอิญเนาะแต่จริงๆแล้วเป็นบุญบันดาลวัดกำลังเปิดโครงการบวชพระ 100,000 รูปเข้าพรรษาพอดีผมจึงสมัครทันทีโดยไม่ลังเลแต่แรกผมตั้งใจแน่ๆจะบวชครบ1พรรษาตามที่โยมพ่อขอแล้วก็จะลาสิกขาไปเป็นกองเสบียงและอาสาสมัครที่ดีผมบวชในโครงการสมบทหมู่กรรมสา 100,000 รูปเมื่อปี2553ครับ

กระทั่งช่วงท้ายโครงการมีกิจกรรมให้พระธรรมทายาทปวารณาอยู่ช่วยงานพระศาสนาได้มีกระดาษให้เลือกว่าจะอยู่ช่วยเหลือหลวงพ่ออีกหนึ่งโครงการหรือช่วยหลวงพ่อไปหลายๆโครงการผมมองกระดาษแล้วอึ้งครับคงปิตินุ๊กปลื้มเนาะแต่บอกว่าอึ้งในใจคิดว่าแล้วช่องที่จะกลับไปเป็นกองเสบียงอยู่ตรงไหนไม่เห็นมีเลยนี่เนาะโอ้ก็ยังไม่ได้เปิดช่องนั้นอันนี้ช่องให้บวชแต่ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาดลใจผมคิดว่าในเมื่อไม่มีตัวเลือกกองเสบียงแล้วจะเอาแค่หนึ่งโครงการไปทำไมเอามันตลอดไปซะกันแล้วกันโอ้โหเพราะว่าเราเกิดมา

0: หรือว่าครับมานานอย่างนั้นผมก็ได้รับการชักชวนจากพระครูไบดิกาอัตสุจิตโตให้กลับมาช่วยสร้างบารมีที่บ้านเกิดของตัวเองคือศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม
1: สาธุ
0: พอผมมาถึงก็ต้องเจอความท้าทายถึงสองเด้งเด้งแรกคือการเปิดศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม
1: สาธุ
0: ศูนย์ในวันนั้นยังเป็นสวนมะพร้าวเก่า
1: อ
0: ร่อยเนาะ
1: เ
0: พราะที่ส่วนใหญ่เป็นดินแดงๆวันไหนฝนตกลงมาก็ต้องถอดรองเท้าเดินสำหรับผมที่ไม่เคยบุกเบิกอะไรมาก่อนเลยนี่คือประสบการณ์ใหม่ที่จำไปทั้งชีวิตครับนี่ป้ายศูนย์ป้ายแรกหอฉันศูนย์นครปฐมช่วงบุกเบิกโอ้ดีนะสวยนะหลังคาหลังศาลาหลังแรกเดินไปสวนมะพร้าวเก่ายกบุกเบิกนี่จ้ะเด้งที่สองคือหน้าที่ที่ผมเลือกดีตัวเองนั่นคือการเป็นพระอาจารย์เทศสอนเหตุผลก็เพราะตอนบวชเป็นพระธรรมทายาทผมประทับใจสุดๆกับพระอาจารย์ทิติจันทปัญโยที่ท่านเทศได้เก่งทั้งฟังง่ายถูกใจคนรุ่นใหม่อย่างผมสุดๆเลยครับผมเลยฮึกเหิมคิดในใจว่าถ้าท่านเทศได้ผมก็ต้องได้สิครับกับเป็ดยังเทศได
1: ้เป็ดยังเทศได้
0: นี่นะ
1: มะเข
0: ือ
1: ก็เทศ
0: มะขามเทศ
1: กระจอกก็เทศได
0: ้กระจอกเทศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเทศได
1: ้
0: แต่ความจริงกระโพดร้ายกว่าที่คิดไปเยอะมากพอขึ้นไปเทศสอนเด็กจริงๆเด็กก็ส่งเสียงให้กำลังใจคือเสียงโห่ดังแล้วนะอาการเด็กเฮกันใหญ่เลยเหตุผลง่ายๆที่เป็นอย่างนั้นคือผมเทศไม่รู้เรื่องครับคือเด็กฟังไม่รู้เรื่องยังไงเราบอกครับก็เนื่องจากผมจบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาเนี่ยมันคุ้นเคยกับคุยกับคอมมากกว่าคุยกับคนแม้จะเจ็บใจจะแทบร้องไห้แต่ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายนะครับเรานึกถึงคำสั่งหลวงพ่อที่ก้องอยู่ในใจว่าจะให้พระพุทธศาสนาเสื่อมถอยลงในยุค ของเรานั้นหาควรไม่อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่านครปฐมไม่ใช่จังหวัดธรรมดาแต่เป็นแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับมหาปุญจนียาจารย์ทั้งสององค์คือหลวงปู่และคุณยายการได้มาทำหน้าที่บนแผ่นดินนี้คือบุญพิเศษของชีวิตผมจึงลุกขึ้นสู้ไปหอบหนังสือที่สอนเรื่องการพูดภาษาคนให้รู้เรื่องนี่นะนี่ไม่ใช่พูดไม่รู้ภาษาเอามากองเต็มโต๊ะเลยโอ้นี่มีหลายเล่มเนาะทั้งหนังสือด้าน presentation รวมถึงนั่งดูวิดีโอเทศสองเราพ่อเราพ่อจะรูปต่างของวัดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราเป็นต้นแบบแล้วค่อยๆปรับจนกลายเป็นสไตล์เฉพาะตัวของผมเองจนพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆครับถูกต้องก็ต้องทำอย่างนี้นะใจที่เคยโดนเด็กโห่ไล่ก็แสดงได้รับความสนใจตั้งแต่เริ่มหัดเทศใช่ไหมถ้าเด็กไม่สนใจเด็กก็นั่งเงียบเฉยแต่นี่โอ้โหนี่กลายเป็นพระอาจารย์ที่มีโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศสอนประจำทุกเดือนเป็นจำนวนถึง
1: เ
0: 14โรงเรียน
1: สา
0: ธุนะจะเคยโดนเด็กๆโหไล
1: ่
0: กลายเป็นพระอาจารย์ที่มีโรงเรียนเครือข่ายทั้งประเทศสอนเป็นประจำถึง14โรงเรียน
1: สา
0: ธุทั่วจังหวัดนครปฐมเลยครับ
1: คร
0: ับ โอ้สุดยอดสุดยอดทำหน้าที่พระอาจารย์ที่สอนธรรมะแก่เยาวชนในจังหวัดนครปฐมเห็นแล้วปลื้มเนี่ย

คือมันก็น่าปลื้มเลยจ้ะจากที่เคยโดนเด็กๆโหไล่เนี่ยกลายเป็นอาจารย์ที่มีโรงเรียนเครือข่ายทั้งประเทศสอนประจำทุกเดือนเป็นจำนวนถึง14โรงเรียนทั่วจังหวัดนครปฐมเลยมันน่าปลื้มอย่างเนี้ยโอ้อัศจรรย์โหนี่ใจท่านสู้มากเลยหนึ่งในความปลื้มใจที่สุดคือการได้ไปสอนที่โรงเรียนวัดบางปลาซึ่งผมและทีมงานตั้งชื่อว่าโรงเรียนของหลวงปู่แล้วก็ได้พาเด็กนักเรียนตัวน้อยๆมาเป็นอาสาสมัครในโครงการธรรมยาตราจะเห็นแววตาเด็กๆ เป็นประกายตื่นตาตื่นใจกับพระเจดีย์และประติมากรรมยานาคอันวิจิตรอนุสรณ์สารบางปลาถ้าให้ผมได้โอกาสทอนในการต่อยอดเทศให้เด็กๆได้ซึมซับธรรมะดีๆเพิ่มเติมอีกด้วยครับสุดยอดนี่ชวนนักเรียนโรงเรียนวัดบางปลามาร่วมรับบุญในโครงการธรรมยาตราครับนี่ครับอีกภารกิจหนึ่งที่ผมภูมิใจคือการอบรมละเนนทุกปีเลยสำหรับสามเนนเนี่ยผมยังพอนำประสบการณ์ที่เทศสอนเด็กนักเรียนมาประยุกต์ใช้ได้ครับแต่สำหรับการอบรมพระนี่สิมันสิยากมากต่างจากการสอนเด็กโดยสิ้นเชิงผมก็เลยต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยครับก็โอเคนะเพราะใจท่านสู้แต่ผมก็พบว่ายิ่งสอนพระก็ยิ่งเหมือนได้ทบทวนมโนปณิธานของตัวเองไปด้วยเหมือนสอนตัวเองไปด้วยเลยนี่แม้บางทีจะรู้สึกหนักหนาบ้างเพราะพระไม่ใช่เด็กแต่แล้วก็ที่เขามาบวชก็มักจะมีอายุมากกว่าผมแต่ก็คิดว่านี่คือบุญใหญ่และเป็นบุญอาสาธารณะบุญที่ไม่ใช่ใครๆก็ทำได้เพราะคนที่จะสร้างพระได้ก่อนหนึ่งต้องฝึกตัวเองให้เป็นพระก่อนใช่จ้ะแล้วก็ไม่ใช่พระที่ไหนก็ได้ต้องเป็นพระที่มีคุณสมบัติเป็นพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงได้พอแล้วผมก็ฮึบลุยไปเลยครับเรื่องเหนื่อยก็ธรรมดาถ้าไม่เหนื่อยจะเอาบารมีมาจากไหนเนาะนี่ผ่านการอบรมเป็นพระอาจารย์มา16ปีแล้วนะจ๊ะจากจุดเริ่มต้นมีที่มีพระ4รูปโยม5คนวันนี้ศูนย์อบรมโยมจันทกรทมีพระ21รูปโยม13คนและอุปสมบทพระไปแล้ว440รูปสาธุจ้ะบรรพชาสำเร็จไปแล้ว 1,200 รูปอบรมเยาวชนมากกว่า 18,000 คนโอ้สาธุและจะมีหน่วยงานราชการมาขอเช่าสถานที่อบรมตลอดทั้งปีเลยครับสาธุโอ้สาธุสาธุสาธุสุดยอดนี่ศูนย์นครปฐมจัดโครงการรวมสามเณรทุกปีครับดีจังเลยเนี่ยให้ทำต่อไปนะจ๊ะนี่จ้ะจัดโครงการสมบัติหมู่ตลอดต่อเนื่องเพื่อสร้างพระเป็นพระแท้ครับ

0: เพราะว่าพิธีกรรมมีงานบุญใหญ่ผมและทีมงานมาช่วยรับบุญอยู่เบื้องหลังงานทั้งเตรียมงานและเก็บงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังครับ
1: ส
0: าธุจ้า
1: สาธุ
0: ศูนย์รองรับการอบรมโครงการต่างอย่างต่อเนื่องทั้งจากชุมชนโรงเรียนและหน่วยงานราชการครับโอ้ดีมากเลยจ้าทำต่อไปนะจ๊ะทำต่อไปหลวงพ่อกราบเมื่อมองย้อนกลับไปบนเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาผมนี่ก็ใจคำว่าชีวิตไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกันโอ้โอ้ฟังแล้วหยองเลยเหมือนที่เกิดกับโยมพ่อของผมที่ท่านจากไปโดยไม่มีสัญญาณเตือนใดๆเลยเพราะฉะนั้นในวันที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มค่าสร้างบารมีให้เต็มที่ใช่จ้ะถูกต้องจ้ะถูกหลักวิชาจ้ะเพราะโอกาสบางอย่างเมื่อผ่านไปแล้วอาจจะไม่มีวันย้อนกลับมาอีกจ้ะไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเราเองครับส่วนตัวผมเองก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะสืบสายงานของหลวงพ่อและภารกิจที่โยมพ่อได้ทำค้างไว้ให้สำเร็จ
1: สา
0: ธุคือจากโยมพ่อผมเป็นประธานศูนย์กรวิทย์นครปฐมส่วนการที่ผมได้กล้าขึ้นเป็นประธานศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมสืบต่อไปครับศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมเนาะนี่จ้าทำต่อไปนะจ๊ะเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้ต้นกล้าของพ่อ

ตลอด10ปีที่ไม่ได้เจอหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมคิดถึงหลวงพ่อมากโอ้

แม้กายห่างใจก็ไม่เคยห่างเราตกลังที่เตรียมบทเทศผมจะค้นคำสั่งหลวงพ่อเป็นแนวทางเสมอและพบว่าคำสั่งหลวงพ่อนั้นอุ้ยอยู่เหนือกายเวลาจริงๆครับเราจะหยิบประยุกต์เนี่ยก็ยังใช้เทศสอนก็ยังนี้ได้อย่างไม่ล้าสมัยแต่ภาษาใช้ยังงดงานแจ่มแจ้งยังงดฟังถึงกับอึ้งหลวงพ่อครับพอผมเห็นหน้าหลวงพ่อครั้งแรกผมปลื้มปิติจนพูดไม่ออกนี่ก็พูดตั้งเยอะแล้วดีใจที่หลวงพ่อดูหนุ่มและแข็งแกร่งเป็นระบบรับสายลูกๆทุกคนไปหลวงพ่อแข็งแกร่งอยู่เป็นที่เพื่อนกับพวกผมอย่างนี้ตลอดไปนะครับรักหลวงพ่อล้นใจ

0: สาธุนักเรียนฟังแล้วปลื้มไหมเอ่ยใครปลื้มชูมือสาธุนี่ต้องปลื้มนะปลื้มเราจะได้ไม่ขาดทุนก็โมทนากับพระอาจารย์พีรพงศ์เนาะหัวหน้าศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนครปฐมเนาะโอ้ท่านมีบุญมีวาสนามากเลยเข้าวัดตั้งแต่ปี2538เลยนะมาเทฐานรากพระมหาธรรมกายเจดีย์แล้วท่านก็ได้มาบวชใช่ไหมตอนนี้ผ่านมา16พรรษาแล้วแล้วท่านก็มีความปลื้มใจที่ได้เทศสอนนักเรียนถึงกี่โรงเรียนจ๊ะ14โอ้เก่งมากจำแม่นนะโอ้แล้วก็ท่านก็ได้ทั้งอบรมบวชสมณเณรบวชพระตลอดทั้งชวนสาธุชนนะสร้างบุญสร้างบารมีเป็นหมื่นกว่าชีวิตนะที่ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนครปฐมท่านก็ปลื้มใจทุกครั้งเลยที่ท่านได้เป็นพระอาจารย์เทศสอนเนาะจากที่ไม่ถนัดเลยใช่ไหมพอมาเทศสอนก็ปรากฏว่าสามารถขยายเครือข่ายคนดีให้เกิดขึ้นมากมายให้นักเรียนได้อนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์พีรพงศ์ประธานศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนครปฐมอีกครั้งหนึ่งนะสาธุอ้าวนักเรียนนะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นการเดินตามทางแห่งความดีเนาะเดินตามทางแห่งความดีก็อยากให้นักเรียนทุกท่านให้ได้ตอกย้ำเป้าหมายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาสอนว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีอ้าวเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเนาะก็ให้ทุกท่านได้นึกถึงบุญนี้นึกถึงบุญแล้วก็รู้ว่าเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรอ้าวผ่านเพลงนี้เนาะ
1: แม่ครับพ่อครับเราเกิดมาทำไมหรอครับ

ก็เรียนให้ได้ปลื้มใจนะแล้วก็ได้สั่งสมบุญกุศลอย่างที่เราได้ฟังเอ็มวีว่าทุกวันทุกคืนเป็นไปเพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนะวันนี้หลวงพี่ก็เลยได้มีหัวข้อธรรมะที่ชื่อว่าเดินตามทางแห่งความดีตอนที่สองมาฝากทุกท่านตอนที่สองแล้วเนาะก็เสนอพุทธศาสนสุภาษิตที่มาในขุททกนิกายธรรมบทที่สอดคล้องกับหัวข้อธรรมวันนี้ก็คือปุญญเจปุริโสกยิรากยิราเถนังปุนปุนังตัมหิฉันทังกยิราทะแปลความว่าหากบุคคลจะทำบุญนั้นควรทำบุญนั้นให้บ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้นักเรียนเวลาทำบุญแล้วนักเรียนมีความสุขไหมมีความสุขนะเอาสาธุนี่ถูกต้องเลยถูกต้องตามพุทธพจน์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ให้ไว้เนาะหลวงพี่ทำงานในพื้นที่นะโยมนะก็นึกถามโยมทุกท่านนะตอนที่ขึ้นบรรยายธรรมหรือให้ธรรมะโยมนะว่าโยมเวลาเราเจออุปสรรคหรือมีภารกิจมากมายเนี่ยเวลาเราจะให้กำลังใจตัวเองนะเรานึกถึงหัวข้อธรรมะหมวดไหนก่อนนึกถึงหัวข้อธรรมะอันไหนดีบางท่านก็ตอบว่าสมาธิพระอาจารย์บางคนก็ว่าสติพระอาจารย์บางคนก็ว่าทบกันระยะมิตรพระอาจารย์ตอบกันไปต่างๆนานานะอ้าวมาดูตามทัศนะของหลักธรรมของพระพุทธเจ้านะสิ่งที่จะทำให้เราเกิดกำลังใจเป็นหัวข้อหมวดธรรมที่ชื่อว่าพละพละมาจากคำว่าพลังนะเรามาดูตัวเรานะถ้าเรามีธรรม5อย่างนี้นะกำลังใจของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างท่วมท้นเลยตลอดเส้นทางการสร้างบารมีหรือทำคุณความดีหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่นะทำข้อที่หนึ่งก็คือศรัทธาสองวิริยะนี่ศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละและปัญญาพละเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้ฟังขยายความในแต่ละหัวข้อเนาะก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยโอ้หลวงพี่ก็เอาบุญมาฝากทุกท่านบุญอะไรบ้างบุญแรกนี่สดสดร้อนร้อนในภาพนี่นะก็บุญจากการชวนสาธุชนมาร่วมปฏิบัติธรรมถือศีลอุโบสถ3วันในช่วงวันที่18ถึง19 20สิงหาคมในวาระครบรอบ12ปีบุญมาฝากทุกท่านนะสาธุโอ้ก็เป็นบรรยากาศที่หลวงพี่ก็ประทับใจนะประทับใจที่ว่านะอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วมาปฏิบัติธรรมบางท่านก็กลับบ้านเก่าไปแล้วนะ กลับบ้านเก่าไปแล้วสร้างศูนย์มา12ปีเนี่ยโอ้โหก็ถามโยมๆที่มาปฏิบัติธรรมว่าเรามาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นช่วงเดือนของวันแม่เนาะเดือนสิงหาคมไงโยมทุกท่านก็ระลึกนึกถึงเอาบุญให้คุณพ่อคุณแม่ให้กับบุพการีบางท่านก็มาทบทวนบุญนะในช่วงกิจกรรมที่จัดขึ้นก็จะมีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมฟังธรรมทำทานรักษาศีลทำบุญตักบาตรวันสุดท้ายก็ทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมทำให้ทุกคนมีเรียกว่าได้มาทบทวนบุญไงโยมทบทวนบุญว่า12ปีที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระพรหมวชิรปัญญาจารย์เนี่ยเราก็ได้สร้างศาสนทายาททั้งบวชพระบวชเนรนะชวนอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วปฏิบัติธรรมและสืบสานประสานงานเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนเ

เกิดการขับเคลื่อนสอดคล้องกับนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะของวัดพระธรรมกายโยมก็ถามว่าโอ้พระอาจารย์ถ้าจะสร้างบารมีเนี่ยเราจะภูมิใจปีติใจเราจะทำไปขนาดไหนนะก็บอกว่าโยมชีวิตของเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะมันไม่แน่ไม่นอนสังขารมันไม่เที่ยงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นปัจฉิมโอวาทไว้ว่าเนี่ยหันทฐานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถาติแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจะขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดก็จึงอยากให้นักเรียนทั่วโลกนะได้ทบทวนว่าเราโชคดีมากที่ได้มาสร้างบุญบารมีสร้างคุณความดีครั้นเราจะหลับตาลาโลกไปแล้วถ้าเรานึกถึงบุญได้ใจของเราก็จะผ่องใสเราก็จะทำศึกชิงภพได้อย่างผู้ชนะตราบสิ้นชีวีนะ

ในภาพก็เป็นคุณกัลยาณมิตรพ่อมั่นคุณแม่ศศิลักษณ์ทองเจือนะใครท่านสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญวิชาธรรมกายหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปตราบนานเท่านานแล้วก็บุตรหลานนะจ๊ะก็อย่างที่บอกนะว่าเส้นทางแห่งความดีที่เราจะเดินไปนี้นะที่เราจะให้กำลังใจตัวเราเองอย่างที่หนึ่งก็คือศรัทธานะโยมนะศรัทธาคืออะไรก็คือความเชื่อความเลื่อมใสเราจะเชื่อหรือเลื่อมใสในสิ่งไหนบ้างนะที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเราผู้รู้ก็บอกว่าความเชื่อในสิ่งที่ตนกระทำว่ามีคุณประโยชน์เพราะเชื่อต่อสิ่งที่ควรเชื่ออย่างเช่นเชื่อเรื่องการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าว่ามีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เรียกว่าศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาไตรตรองด้วยเหตุและผลเช่นเชื่อในการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าบาปบุญนรกสวรรค์มีจริงเป็นต้นอย่างโยมทุกท่านพอเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในใจลึกๆเนี่ยถ้าวันไหนเป็นไงโอ้เรามีพละกำลังถดถอยลงหรือเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเรามีกำลังใจตรงนี้นะมีความเชื่อตรงนี้เราก็จะดันด้นมาวัดให้ได้ก็จะมาปฏิบัติธรรมให้ได้มาสั่งสมทานศีลภาวนาให้ได้นี่เห็นไหมจะเป็นกำลังให้กับตัวของเราเองโดยอัตโนมัตินะมาดูที่ตัวเราเราจะได้รู้ว่าเราเป็นจริงไหมนะกำลังตัวที่สองก็คือวิริยะพละวิริยะพละก็หมายถึงความเพียรนะโยมนะเพียรยังไงล่ะความเพียรก็คือความมานะบากบั่นเป็นแรงจูงใจมุ่งมั่นในการทำกิจทั้งปวงนะไม่ให้ท้อถอยเมื่อเจออุปสรรคต่างๆสติพละก็คือความระลึกได้เป็นเหตุควบคุมให้ใจเราตั้งมั่นในกิจที่ทำมีความรอบคอบไม่ให้เกิดความผิดพลาดหมายเอาความระลึกชอบในอริยมรรคก็ไล่เรื่อยไปตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินี่มี3ตัวแล้วนะแม้ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในสมัยพุทธกาลนะก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งนะท่านมีความเพียรเป็นเลิศในการปฏิบัติธรรมแม้ท่านจะเป็นพระภิกษุที่มีลาภสักการะน้อยแต่ท่านก็ไม่เคยย่อท้อต่อการปฏิบัติธรรมสุดท้ายท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะพระภิกษุรูปนั้นก็ชื่อพระโลสกติสาเถระเคยได้ยินไหมเราลองมาฟังเรื่องของท่านดูนะโยมนะพระโลสกติสาเถระเนี่ยท่านเกิดเนี่ยพ่อแม่ของท่านเนี่ยเนื่องจากเชื่อว่าลูกที่เกิดมาเป็นกาลกิณีคือนำความขัดลาภสักการะต่างๆมาสู่ตระกูลไงพอลูกวิ่งเล่นเดินได้แล้วก็จึงยัดกระเบื้องสำหรับขอทานใส่มือลูกอ้าวลูกจ๋าลูกโตแล้วพอที่จะไปขอทานทำมาหากินแล้วได้แล้วถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้เราคงฝืดเคืองเด็กน้อยผู้นี้ก็จึงเดินไปขอทานไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งพระสารีบุตรเดินมาบิณฑบาตก็เห็นเด็กชายคนนี้กำลังเก็บกินเศษขนมเก็บกินเมล็ดข้าวสารเมล็ดข้าวเปลือกที่เมล็ดข้าวที่เขาหุงแล้วเขาสาดทิ้งนะท่านก็เกิดสังเวชสลดใจอย่างยิ่งว่าเด็กคนนี้บุตรแม้วันนั้นนะสาธุชนที่เคยยกมือไหว้ก็ไม่ไหว้พระสารีบุตรเลยแถมไม่ได้ภัตตาหารกลับมาสักอย่างหนึ่งท่านก็เลยรู้ทันว่าโอ้คงจะเป็นวิบากกรรมเก่าของพระโลสกติสสะเถระจึงนำท่าน

กลับมารอที่หอฉันเดี๋ยวพระสารีบุตรจะไปบิณฑบาตมาเองมาเลี้ยง พระสารีบุตรก็ถือบาตรไปสาธุชนก็ยกมือไหว้แล้วก็ให้ภัตตาหารมามากมายเลยนะมากมายพอนำภัตตาหารมามากมายแล้วนี่พระสารีบุตรก็เอาฝากอุบาสกท่านหนึ่งนะให้นำภัตตาหารนี้ไปถวายพระโลสกาติสะนะให้ท่านได้ฉันได้อิ่มสักครั้งหนึ่งด้วยบุพกรรมเก่าของพระโลสกะนะทำให้อุบาสกท่านนี้ลืมไปเลยว่าจะนำอาหารไปให้พระรูปไหนพระสารีบุตรสั่งมาแล้วนี่ลืมตัวเองก็เลยกินหมดกลางทางเลยพระโลสกะก็ยังไม่ได้ฉันพระตาหารอีกโอ้วันนั้นพระสารีบุตรเนี่ยก็ดูนะดูว่ายังพอมีเวลาท่านก็เลยเดินไปบิณฑบาตที่ในวังไปโปรดพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ดูว่าโอ้ช่วงนี้เลยเวลาที่จะถวายพระตาหารข้าวแล้วก็เลยถวายแค่ของหวานคือที่เป็นน้ำปานะนะเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งน้ำอ้อยให้มาเต็มที่เลยแล้วก็ท่านก็นำกลับมาที่มหาวิหารเชตวันพระโลสกาติสาเทระได้ฉันจนอิ่มมื้อนั้นนะเป็นมื้อสุดท้ายแล้วท่านก็เข้านิพพานและมีข้อคิดนะหากพระสารีบุตรนี่ไม่ได้ถือบาตรไว้นะถ้าปล่อยบาตรจากมือแล้วเนี่ยพระโลสกาติสาเทระก็จะไม่ได้ฉันพระตาหารอาหารก็จะหายแวบไปเลยด้วยบุพกรรมเก่าที่ท่านทำไว้ย้อนไปนี่พอเรื่องนี้ทราบถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายในเชตวันมหาวิหารนะก็โจทย์ขานกันนะโยมว่าโอ้นี่นะพระโลสกาติสาท่านมีลาภน้อยท่านยังปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมอย่างน่าอัศจรรย์เราน่าจะเอาท่านเป็นตัวอย่างไงท่านเดินตามทางแห่งความดีมีความวิริยะเนี่ยมีกำลังใจในการขจัดกิเลสได้พระพุทธเจ้าก็จึงระลึกชาติว่าเนื่องจากบุพกรรมเก่าที่ท่านทำไว้ในอดีตนะก็ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชื่อกัสสปะนะก็มีเจ้าอาวาสรูปหนึ่งที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเรียบร้อยอย่างดีเลยนะโยมแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของเศรษฐีคือกุฎุมพีประจำเมืองนั่นแหละอุปถากอย่างดีเลยวันหนึ่งมีพระอรหันต์รูปหนึ่งเดินทางมาที่เมืองนี้มาหมู่บ้านแห่งนี้กุฎุมพีก็จึงศรัทธาก็จึงนิมนต์มาพักที่วัดที่ตัวเองอุปถากซึ่งมีเจ้าวาดที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเป็นเจ้าวาดอยู่พอพระอรหันต์อคันตุกะมาจำวัดที่นี่ที่วัดแห่งนี้กุฎุมพีนี่เขาอุปถากอย่างดีดูแลอย่างดีจนวันหนึ่งเจ้าอาวาสรูปนี้นะก็จึงไม่สบายใจมีความอิจฉาริษยาว่าโอ้กุฎุมพีที่เคยอุปถากเรานี่เห็นทีจะไปดูแลเอาใจใส่พระอาคันตุกะพระอรหันต์รูปนี้แต่เจ้าอาวาสรูปนี้ยังไม่รู้ว่าพระอาคันตุกะนี้เป็นพระอรหันต์เช้าวันรุ่งขึ้นกุฎุมพีจึงอยากจะได้บุญอาราธนาพระเจ้าอาวาสและพระอาคันตุกะอรหันต์นี้ไปรับบิณฑบาตเจ้าวาดนี้ด้วยความริษยาไม่อยากให้พระอคันตุกะนี้ไปฉันได้ฉันอาหารซึ่งมีรสเลิศกุฎุมพีนี้ทำอาหารรสเลิศมากโดยเฉพาะข้าวปลายาดนี่นะปรากฏว่าก็ไม่ไปปลุกไม่ไปตีระฆังตัวเองก็ไปบิณฑบาตรูปเดียวพอกุฎุมพีทราบเรื่องก็จึงฝากพระตาหารนี้มา

ทำผิดพลาดใจจึงเศร้าหมองไงตายจากอัตภาพนั้นก็ไปตกนรกอยู่หลายแสนปีนะไปเกิดเป็นยักษ์ก็อดอยากๆไปเกิดเป็นสุนัขอีก500ชาติโยมจนชาติสุดท้ายมาม าเกิดนี่แหละเป็นเด็กถือกะลาขอทานจนได้มาบวชเป็นพระโลสกติสเถระแต่ท่านก็เดินตามทางแห่งความดีมีวิริยะพละใช่ไหมความเพียรจนได้บรรลุทำใจหยุดใจนิ่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เอาสาธุนี่เนาะหากเรานั่งสมาธินี่นะโอ้เราต้องมีความเพียรนะโยมนะมีความเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมเรื่อยไปจะได้มีกำลังใจต่อมาสมาธิพละก็คือความตั้งใจมั่นสืบเนื่องมาจากสตินั่นแหละอย่างที่เรานักเรียนเนาะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเราปฏิบัติธรรมก็ต้องมีสี่สอคือสติสบายสม่ำเสมอสังเกตนะธรรมะเราก็จะก้าวหน้าประสบการณ์เราก็จะก้าวหน้าเราก็จะมีความสุขในการปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีปัญญาพละก็คือความรอบรู้เป็นกำลังหนุนใจของเราให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยรวมถึงเอาอริยปัญญาปัญญาที่สูงสุดก็คือภาวนามยปัญญานั่นเองเนาะอ้าวนักเรียนโอ้มีบุญนี่มาฝากนักเรียนด้วยบุญอะไรจ้าเนี่ยโอ้นี่บุญนี่นะนี่บุญทางพระอาจารย์และทีมงานก็ได้ประสานงานวัดที่จะรับกฐิน 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยมาฝากนักเรียนทุกท่านนะสาธุก็เป็นบุญที่น่าปลื้มใจนะโยมนะน่าปลื้มใจมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็มีเมตตามีบุญกุศลมีมหากรุณาอันล้นพ้นรวมทั้งศิษยานุศิษย์ของท่านที่จะได้น้อมถวายกฐินทั่วประเทศ 30,000 กว่าวัดนี่ดังนั้นมหากรทานฟ้าสีทองผ่องอำไพบุญนำชัยอนันตชาติสมปรารถนาบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อเลิศบุญญาน้อมบูชาพระไตรรัตน์พัดมงคลถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ 30,000 วัดบุญจำรัดปลื้มจิตประสิทธิผลพระต้นธาตุต้นธรรมอำนวยชนบุญยิ่งล้นรวยยิ่งล้ำนำไทยเจริญ

วันใดที่เรามองเห็นพระจันทร์กลางกายในตำแหน่งเดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พบความสุขเหมือนกันก็เหมือนกับเรามีความสุขร่วมกันวันนั้นสิ่งอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นวันใดที่เราสว่างวันนั้นโลกก็จะสว่างไปด้วย

ผู้นำบุญบางท่านเปรียบเปรยว่าพระดีเจพระเจดีมาบ้านพระเจดีดีกว่านะพระเจดีจะได้มีบุญกุศลได้มากมายได้ทบทวนบุญนะโยมเนาะกี่วันจะถึงงานบุญใหญ่เอ่ยจะถึงวันธรรมชัยกี่วันวันนี้22แล้วอีก5วันเนาะเอาดังนั้นมาสรุปหัวข้อธรรมะพละ5ประการนี้กำจัดธรรมที่เป็นข้าศึกได้มีอะไรบ้างศรัทธาพละกำจัดอสัทธิยาก็คือความไม่เชื่อกำจัดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยได้

ส่วนวิริยะพละก็กำจัดโกสัจฉะก็คือความเกลียดค้านได้นะใช่ไหมถ้าเรามีความขยันเนี่ยโอ้ความเกลียดค้านกระเด็นกระดอนหายไปหมดเลยถ้าเรามีสติก็จะกำจัดปมาทะคือความประมาทความเลินเล่อได้ถ้าเรามีสมาธิก็กำจัดนิวรธรรมคือเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณความดีได้ส่วนปัญญาพละก็กำจัดอญาณะคือความไม่รู้และโมหะคือความหลงได้อย่างนั้นนักเรียนเนาะเราจะเดินตามทางแห่งความดีในเส้นทางการสร้างบุญบารมีเราก็ต้องมีธรรมนี่แหละที่จะให้กำลังใจกับตัวเราจำได้ไหมมีอะไรบ้างหนึ่งมีศรัทธาเนาะมีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาห้าอย่างนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเป็นแพชชั่นเป็นกำลังใจเป็นแรงจูงใจให้เราสร้างบารมีอย่างสะดวกสบายอย่างมีความสุขนั่นเองเอาท้ายสุดนี้ก็ขอเรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันธรรมชัยวันธรรมชัยก็คือวันประกาศชัยชนะก็คือวันคล้ายวันบวชพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยปีนี้เป็นปีที่58แล้วนะก็คือเข้า58พรรษาแล้วนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเชิญทุกท่านมาร่วมทอดผ้าป่าธรรมชัยเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและสมทบกฐินครั้งที่1นะและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศในวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายไหนใครจะมาบ้างชูมือโอสาธุนี่นะคุณหลวงพ่อท่านเมตตากรุณาล้ำท่านยึดธรรมพระวินัยหลักชัยสีท่านเชี่ยวชาญกลั่นกล้าสร้างบารมีท่านทุ่มพลีชีวีถวายเป็นพุทธบูชา

โมทนากับเจ้าภาพกับนักเรียนทุกคนนะสาธุอันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่องอีกเงินทองไร่นามหาศาลเป็นสมบัติของตัวเพียงชั่วการจำต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายส่วนความดีมีบุญสมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับไม่ลับหายจะสถิตติดแน่นแทนร่างกายถึงตัวตายชื่อยังอยู่เชิดชูเอ่ยขออ้างถึงบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าและมหาปูชนียาจารย์จงโดนบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านเจริญด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติให้แตกฉานในวิชาธรรมกายเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องไปทุกภพทุกชาติสร้างบารมีตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุก

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: แค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรม

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามในทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนกให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนมนมหยุดฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่าประกายพรหมอารมณ์ลมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีเดี๋ยววันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงาม

คือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์เนี่ยที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประกายเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปัตยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ขบรรลุมรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไม่ได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึง

บันนี้เนี่ยภายในวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใส

เกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปใน

กลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็อย่าได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสสิปะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: อันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะกะ

0: ุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้อง

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: ผลจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอร

0: ป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทอน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเวร

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุข

0: ่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: ธัมโมเมนาโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวะ

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ักษาตน

ปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาท

ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจาก

Radio.

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงพระเว

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้านสิบข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างไสวตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
4: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับ

ชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่ารักษาใจให้เป็นกุศลเมื่อมาอยู่ในโลกใบนี้เราต้องยอมรับความจริงของโลกธรรม8ประการว่ามีลาภได้ก็เสื่อมได้มียศก็เสื่อมยศได้มีคนสรรเสริญมีคนนินทามีสุขมีทุกข์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นของคู่โลกใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ป่วยการที่เราจะไปทุกข์ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรักษาใจของเราให้เป็นกุศลล้วนๆอย่าให้มีสิ่งใดเป็นเครื่องเศร้าหมองใจปัญหามีเราก็แก้ด้วยสติปัญญาอย่าใช้อารมณ์งานมีก็บริหารงานกันไปบุญมีเราก็สร้างธรรมะก็นั่งค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ขอให้เรามันสั่งสมบุญกุศลและรักษาใจของเราให้สงบหยุดนิ่งแล้วเราก็จะผ่านทุกวิกฤตในชีวิตไปได้ค่ะในช่วงนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะมากันที่คณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดพร้อมกันนี้นะคะคณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรร่วมกันณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยภายในงานเริ่มด้วยเสียงสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรดังก้องกังวานด้วยความพร้อมเพรียงกันของคณะพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมสัมมนาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 เป็นน้ำเสียงที่มีพลังอันบริสุทธิ์จากนั้นพระครูสิริวุฒิรังสีเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้าเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่คณะพระสังฆาธิการจะได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันในการนี้พระครูปรัตทวีพรหมเทโวประธานส่งเสริมศีลธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีได้บรรยายในหัวข้อพระภิกษุคือผู้สืบทอดรักษาและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปหากได้มาทำงานร่วมกันสามัคคีกันพระศาสนาจะไปข้างหน้าได้ไวและลุกไปข้างหน้าได้ไวพร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาบุญกับงานพระพุทธศาสนาที่ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ทุกรูปร่วมกันดำเนินงานมาด้วยกันตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองหรืออย่างน้อยให้เหมือนกับที่ปู่ย่าตาทวดปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานซึ่งพุทธบุตรทุกรูปนั้นถือเป็นกำลังหลักเป็นกำลังสำคัญในการนำพาพระพุทธศาสนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างความเข้มแข็งและเป็นกำลังใจเป็นหลักใจให้กับพุทธบริษัทในการส่งเสริมดำเนินและต่อยอดในกิจการงานพระพุทธศาสนาส่วนพระครูสถิตปัจจันตเขตเจ้าอาวาสวัดปลายนาได้บรรยายในหัวข้อเสขียวัดสร้างพระแท้สร้างพระพุทธศาสนาสุขแบบพระเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมซึ่งท่านได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมและเกิดเป็นผลจากการปฏิบัติจริงรวมถึงการสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรอย่างสม่ำเสมอจากนั้นพระมหาบุญเอื้อนปุญญสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายข้อมูลการเข้าร่วมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดตามลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนรวมถึงชี้แจงที่มาของปัจจัยที่จะนำมาถวายสมทบกฐินให้กับวัดในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดซึ่งปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เกิดจากศรัทธาของญาติโยมจากทั่วโลกหมายถึงญาติโยมที่ต่างประเทศด้วยได้รวมสมทบกฐินให้กับวัดทั่วประเทศทั้งนี้ได้มีการซักถามและตอบข้อสงสัยรวมถึงนำเสนอบางประเด็นเพิ่มเติมอย่างเป็นกันเองอีกด้วยทางด้านอุบาสิกาเสาวลักษณ์คเนสุขผู้ประสานงานโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดจังหวัดสุพรรณบุรีได้สรุปสถิติการเข้าร่วมโครงการของทางวัดพระธรรมกายเพื่องานพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องและถวายข้อมูลวัดที่ได้รับกฐินในปีนี้
ของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี

0: ในโอกาสนี้พระครูปลัดทวีพรหมเทโวประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีได้กล่าวขอบคุณพระสังฆาธิการทุกรูปโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าถ้าเราไม่มีศาสนทายาทที่เข้มแข็งพระพุทธศาสนาก็ไปไม่รอดหลายๆโครงการที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ดำริคิดขึ้นมาเพื่อทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมต้องเข้มแข็งวันนี้เราได้มาร่วมกันทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งไปด้วยกันและทุกรูปในวันนี้ถือว่าสำคัญยิ่งในการทำงานพระพุทธศาสนาร่วมกันค่ะ
1: โครงการกฐิน 30,000 วัดตรงนี้ก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ควรแก่วัดพระธรรมกายที่ได้จัดโครงการนี้เพื่อเป็นการสนองงานหรือว่าให้ทานเป็นการละทานที่พระสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาตลอดท่วนไตรมาสในปี2569ตรงนี้ก็อาตมาคิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมและก็สมควรเพราะว่าจะได้นำปัจจัยตรงนี้ไปบริหารจัดการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดที่จะไปดำเนินการของแต่ละวัดละวัดซึ่งเป็นพลานิสงส์เพื่ออนุเคราะห์ซึ่งกันและกันพระสงฆ์ที่มาร่วมชุมนุมกันประมาณ 3-400 วัดที่วัดพระธรรมกายได้เป็นเจ้าภาพโอ้ประทับใจแน่นอนเพราะว่าถือว่าเป็นภาพที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของการที่เรียกว่าเป็นความสามัคคีธรรมเป็นการสามัคคีของชุมชนแล้วก็วัดพระธรรมกายที่ได้เห็นประโยชน์กับการทำงานในครั้งนี้เป็นบุญมหาศาลบุญที่ใหญ่มาก
2: ไม่ใช่ธรรมดาท่านที่พระเดชพระคุณท่านได้คิดโครงการตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่คิดธรรมดาเนาะก็คือสามารถที่จะรวมกำลังลูกศิษย์ทั้งหลายได้เสียสละปัจจัยได้รวมปัจจัยกันมากมายแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศแล้วก็ทราบว่าไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเนาะต่างประเทศด้วยนะที่ไปมอบปัจจัยตรงนี้ในโครงการกฐินไม่ใช่แค่นำปัจจัยให้วัดอย่างเดียวเนาะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยโดยเฉพาะพระสังฆาธิการนี่มีความตระหนักว่าเราต้องมีความตื่นตัวกันเนาะถ้าเผื่อไม่มีส่วนกระตุ้นตรงเนี้ยวัดทั่วๆไปโดยวัดต่างจังหวัดก็อยู่ไปวันๆเนาะก็ต้องยอมรับว่าไม่มีพระภิกษุที่จะจำพรรษาบางทีวัดละไม่เกิน2รูปพอวัดพระธรรมกายมีนโยบายมีโครงการจะถวายกฐินได้มีข้อคิดว่าจะทำยังไงวัดแต่ละวัดเนี่ยเราสามารถที่จะกระตุ้นมีนโยบายในการที่จะหากลบุตรที่จะเข้ามาบวชในวัดวาโดยเฉพาะพระหนุ่มๆเนี่ยอาจจะบวชเพื่อจะกล่อมกล่าวให้เขาได้บวชอย่างน้อยคือ3เดือนอย่างนี้เพื่อได้ศึกษาธรรมะกันซึ่งเมื่อปีที่แล้วก็ทางวัดของอาตมาเองคือวัดสระบัวทองก็ในฐานะวัดเล็กๆนะอยู่ชนบททางไกลได้รับโอกาสได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณซึ่งได้ส่งคณะลูกศิษย์ไปทอดกฐินสามัคคีแล้วก็ส่วนของลูกๆของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ไปร่วมทอดกฐินด้วยเพราะนั้นก็คือโครงการนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆทีเดียวไม่เฉพาะแต่เป็นตัวเลขปัจจัยเท่านั้นแต่สิ่งที่เหนือนอกเหนือจากปัจจัยตรงนั้นก็คือเป็นเรื่องกำลังใจเป็นแรงดึงดูดทำให้ไปส่งเนี่ยล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เหมือนกับที่คำขวัญที่พระเดชพระคุณท่านให้กำลังใจกับลูกๆตลอดเวลาว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันเป็นหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะนั่นคือโครงการตรงเนี้ยก็เป็นตัวดึงดูดให้พระเราเนี่ยได้รอหลอมเป็นหนึ่งได
0: ้มาต่อกันนะคะที่ข่าวจากชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม92ปีธรรมศาสตร์ตักบาตรเปิดเทอมใหม่พระสงฆ์100รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นภาคการศึกษาใหม่รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาณบริเวณถนนรอบสระน้ำอาคารโดมบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณีได้จัดกิจกรรม92ปีธรรมศาสตร์ตักบาตรเปิดเทอมใหม่พระสงฆ์100รูปโดยได้รับความเมต

ู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.กิตติวัฒน์จันทร์แจ่มใสรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและการนักศึกษาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากโดยการบรรยายภายในงานเริ่มต้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาพิธีกรนำกล่าวคำอาราธนาศีลกล่าวคำถวายสังฆทานจากนั้นพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาว่าในวาระครบรอบ92ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวาระ40ปีศูนย์รังสิตถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งที่ผู้บริหารครูอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปเพื่อต้อนรับปีการศึกษาใหม่ซึ่งเป็นการเริ่มต้นชีวิตด้วยความเป็นสิริมงคลและเติมพลังใจก่อนเริ่มการเรียนการสอนโดยหลักธรรมะสำคัญสำหรับนักศึกษานำไปใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิต2ข้อได้แก่สติคือการรู้เท่าทันความคิดหน้าที่และปัญหาและปัญญาที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์และลงมือทำเพื่อเปลี่ยนการเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งการเติบโตนอกจากนี้การทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ยังเป็นบุญสองต่อเนื่องจากอาหารตักบาตรส่วนหนึ่งนำมอบให้กับสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชซึ่งเป็นการส่งต่อโอกาสช่วยเหลือสังคมสอดคล้องกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เชิญชวนผู้ร่วมงานเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารวมทั้งอุทิศบุญกุศลให้กับท่านผู้ประสาทการศาสดาจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์และคณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งนักศึกษาที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งบรรยากาศงานบุญในวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มความอิ่มเอิบใจของผู้ร่วมงานบุญทุกท่านค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสร่วมกับโรงเรียนเทศบาล5วัดประชาภิรมย์จัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังศีลธรรมและระเบียบวินัยให้กับนักเรียนค่ะโดยในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5วัดประชาภิรมย์เข้าร่วมอบรมจำนวน160คนณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสซึ่งพิธีกรรมช่วงเช้าทุกคนได้ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเป็นพิธีเปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมโดยได้รับเกียรติจากคุณอมรรัตน์คงสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5วัดประชาภิรมย์กล่าวเปิดโครงการอบรมจากนั้นนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกต้องและรับฟังธรรมเรื่องความดีสากล5ประการและ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยโดยพระอาจารย์พิทักษ์กตะกุสโลส่วนในช่วงบ่ายนักเรียนคุณครูและผู้ปกครองทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรปฏิบัติธรรมก่อนที่เจ้าอธิการสุชยามุนิเศรษฐโธเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1หัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจะได้เทศเรื่องพระคุณพ่อแม่เพื่อกระตุ้นเตือนจิตสำนึกเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาจากนั้นได้จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กราบเท้าคุณแม่และบอกรักท่านเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูและขอขมาในสิ่งที่ได้เคยล่วงเกินบรรยากาศเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความตื้นตันและความอบอุ่นซาบซึ้งใจแก่ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จในการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและศาสนสถานหรือบ้านวัดโรงเรียนในการหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนค่ะอนุโมทนาบุญนะคะกับกิจกรรมดีๆเพื่ออบรมเยาวชนค่ะในช่วงนี้เรามีข่าวสารงานบุญในต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันมาเริ่มกันที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกากัลยาณมิตรในประเทศญี่ปุ่นพร้อมใจกันจัดพิธีสามีจิกรรมเพื่อแสดงความเคารพและความนอบน้อมต่อพระมหาเถระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นค่ะณวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและศรัท

คนและสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะซึ่งในโอกาสนี้พระมหาจำรัดพัสรยาโนรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไอจิท่านได้เมตตาให้โอวาทในการสร้างบารมีและเล่าถึงความสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องระหว่างทั้งสองวัดซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำสามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่พระภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสมัครสมานสามัคคีกันอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขการทำความชอบนี้เรียกว่าสามีจิกรรมหมายถึงการขอขมาโทษกันให้อภัยกันในทุกโอกาสไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตามถึงโอกาสที่ควรทำสามีจิกรรมกันแล้วทุกรูปไม่พึงละโอกาสเสียจึงได้ชื่อว่าเป็นพระภิกษุสามเณรที่ดีปฏิบัติชอบตามระบอบพระธรรมวินัยค่ะทางด้านของวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นโดยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากนั้นคณะสงฆ์สาธุชนได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนสีและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคสีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์อีกด้วยค่ะภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดในบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเป็นพิธีถวายกองทุนเพื่อการศึกษาพระบาลีพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์กัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนสีและกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคสีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตโอกาสนี้พระมหาชาตรีวิชาตชโยได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อบุญชำระหนี้สงฆ์ซึ่งเริ่มต้นด้วยการอธิบายความหมายที่แท้จริงของคำนี้อย่างนุ่มนวลว่าบุญชำระหนี้สงฆ์ไม่ได้หมายความว่าพระสงฆ์ไปก่อหนี้แล้วให้โยมมาชำระแทนแต่หมายถึงการที่โยมสั่งสมบุญเพื่อชำระหนี้ที่ตนเองมีต่อสงฆ์ตลอดเวลาที่เราเดินทางมาวัดปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารรับการสั่งสอนและรับพรจากพระสงฆ์สิ่งเล็กน้อยมักเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นทรายที่ติดรองเท้ากลับบ้านดอกไม้ที่เด็ดมาโดยไม่รู้ตัวหรืออาหารเล็กน้อยที่ได้รับมาโดยไม่ตั้งใจสิ่งเหล่านี้เมื่อสะสมไปก็กลายเป็นหนี้บุญคุณที่ยังค้างคาในใจซึ่งพระอาจารย์ยังได้เล่าถึงที่มาของประเพณีขนทรายเข้าวัดอันสืบเนื่องมาจากสมัยโบราณที่สาธุชนมักติดทรายในวัดกลับบ้านโดยไม่ตั้งใจชุมชนจึงร่วมกันนำทรายมาคืนให้เพื่อชดเชยกลายเป็นประเพณีที่งดงามลึกซึ้งสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในทำนองเดียวกันการร่วมถวายกองทุนต่างๆเพื่อสนับสนุนวัดและคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นกองทุนการศึกษาพระบาลีหรือกองทุนยารักษาโรคซึ่งไม่ใช่เพียงการให้ทานแต่คือการทำให้วงจรแห่งบุญคุณสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นการคืนสิ่งดีงามที่เราได้รับมาอย่างมากมายตลอดมาค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันเสาร์นะคะเพื่อให้สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมกันสั่งสมบุญผ่านการปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตรท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีอุทิศส่วนกุศลโดยมีกัลยาณมิตรสินีนาสิริทูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุล

เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่กัลยาณมิตรไมเคิลสเตอร์นนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีคุณแม่บุญเรืองเรืองมาลัยเป็นประธานส่วนกัลยาณมิตรปราณีตเรืองมาลัยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายด้านลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์โอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคถาพร้อมทั้งให้โอวาทธรรมอันเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและการสั่งสมบารมีในต่างแดนสำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเพื่อส่งเสริมการทำใจหยุดใจนิ่งอย่างต่อเนื่องในช่วงพรรษากาลกลั่นใจให้ใสสะอาดและเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งสร้างความสงบร่มเย็นให้แก่พุทธบริษัททุกท่าน

มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะส่วนว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดยโสธรอันดับ2จังหวัดชัยภูมิอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดอุดรธานีอันดับ6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ7จังหวัดลำพูนอันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับ10จังหวัดลำปางค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดพอนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ7วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์อันดับ8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ9วัดพุทธนอร์ทไรเวสฟาเรนและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่เราได้ร่วมกันสวดมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวดที่ 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะก็อย่าลืมค่ะส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะและเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะในช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าปาปัสสนะมัตตังอาคะมิสติอย่าหมิ่นว่าบาปเล็กน้อยแล้วจะไม่มีผลช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

เราเนี่ยเกิดกันมาชีวิตหนึ่งก็เพื่อสร้างบุญบารมีเท่านั้นไม่ใช่เกิดมาเพื่อเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้ไปวันๆเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราทุกคนจะต้องบรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้คือเกิดมาแล้วก็ต้องทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังอยู่ในระหว่างการเดินทางไกลเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางเราจะต้องเตรียมเสบียงติดตัวไปในภพเบื้องหน้าเสบียงที่ดีที่สุดก็คือบุญกุศลซึ่งเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเป็นต้น

ที่เรียกว่าบุญญกริยวัตถุ3ถ้าหากเราทำสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์เราก็จะมีเสบียงติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าจะทำให้การสร้างบารมีน่ะเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายและก็ง่ายได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานานุโยโคโขกหปฏิปุตตะโภคานังอปายมุขังกหปฏิบุตรการประกอบเนืองซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะชีวิตของคนในโลกนี้ที่ประสบกับความเสื่อมสิ้นเนื้อประดาตัวก็มาจากสาเหตุหลายประการด้วยกันตั้งแต่เป็นคนเกียจคร้านไม่ขยันทำการงานเที่ยวกลางคืนตามสถานที่บันเทิงต่างๆชอบเล่นการพนันเป็นอาจินยินดีในการคบหาสมาคมกับคนไม่ดีเสพสุรายาเสพติดเป็นต้นซึ่งมักจะชักนำกันไปในทางที่เสื่อมและสาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือหมดบุญคนเราน่ะถ้าไม่ได้สั่งสมบุญเพิ่มเติมกินแต่บุญเก่าเมื่อบุญหมดก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างใครๆก็ช่วยไม่ได้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็อาจจะสูญหายไปหมดตั้งแต่ทรัพย์สมบัติถูกน้ำพัดพาไปเทือกสวนไร่นาเป็นร้อยๆพันๆไร่ก็อาจจะสูญเสียไปได้ภายในวันเดียวโดยเฉพาะหากโชคร้ายถูกโจรปล้นไฟไหม้ทรัพย์ที่มีอยู่ก็วอดวายไปภายในไม่เกินกี่ชั่วโมงแต่ถ้ามีบุญมากแล้วชีวิตก็สมปรารถนาในทุกสิ่งสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันเฉพาะสิ่งที่เห็นกันด้วยตาเนื้อว่าทางเสื่อมแห่งโภคะนั้นเป็นอย่างไรพุทธองค์ตรัสว่าการประกอบทั้งเนืองซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะเป็นโทษที่นอกจากจะส่งผลเฉพาะชาตินี้แล้วยังเป็นวิบากข้ามภพข้ามชาติกันเลยทีเดียวพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายน้ำเมาคือสุรามีอะไรที่บุคคลเสพแล้วดื่มให้มากแล้วย่อมทำให้ไปเกิดในนรกในเปรตวิสัยและสัตว์เดรัจฉานผลกรรมของการดื่มสุราและเมรัยเนี่ยอย่างเบาที่สุดเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะทำให้เป็นบ้ามีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ก่อนจะพูดถึงโทษของการดื่มสุราเมรัยสิ่งเสพติดของมึนเมาต่างๆเรานำมารับฟังตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยก่อนกันนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ปรากฏว่ามีเทวดาตนหนึ่งได้เห็นจุตินิมิตเหงื่อไหลออกจากรักแร้ทิพยภูษาอาภรณ์จากที่เคยเปล่งปลั่งสว่างไสวก็เศร้าหมองลงทันตามีความรุ่มร้อนขึ้นมาในกายก็รู้ชัดว่าถึงคราวตัวเองจะต้องจุติเสียแล้วก็เกิดความเสียดายในทิพยสมบัติที่ตัวเองเคยครอบครองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีจึงจะได้ครอบครองสมบัติเหล่านี้อีกในขณะนั้นเองความคิดถึงเท้าสักกะ
จอมเทพก็ปรากฏเข้ามาในใจของท่านจึงคิดจะไปขอความช่วยเหลือจากท้าวสักกะรีบเหาะเข้าไปนอบน้อมต่อจอมเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วทูลเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พระองค์ฟังพระองค์ก็บังเกิดความสงสารเทพบุตรท่านนั้นได้ปลอบใจว่าท่านอย่าได้กังวลไปเลยการเกิดการตายเป็นเรื่องปกติในเทวโลกถ้าท่านมีบุญก็จะได้มาเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกนี้อีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านต้องจุติลงไปเกิดในโลกมนุษย์เพื่อสร้างบุญเพิ่มให้มากๆเมื่อหมดอายุไขก็จะได้มาเสวยสมบัติในเทวโลกตามเดิมเทพบุตรท่านนี้เนี่ยรู้ว่าถ้าหากลงไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วส่วนใหญ่จะประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะการเข้าสู่ครรภ์มารดาเนี่ยจะทำให้หลงลืมพอหลงลืมก็หลงไหลหลงผิดไปทำบาปอกุศลได้ง่ายจึงทูลขอความช่วยเหลือว่าข้าแต่เทวราชหากข้าพระองค์จุติลงไปเกิดในโลกมนุษย์แล้วเมื่อปรารถนาจะทำอะไรขอพระองค์จงช่วยบันดาลความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ได้เถิดพระองค์ก็ทรงรับคำปฏิญญาว่าจะช่วยต่อมาเทพบุตรท่านนี้ก็จุติลงไปเกิดเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองพาราณสีเนื่องจากว่าเศรษฐีน่ะมีลูกชายเพียงคนเดียวก็เฝ้าโฟมฟักทนุถนอมเลี้ยงดูกันเป็นอย่างดีหากลูกชายเนี่ยปรารถนาสิ่งใดก็หามาให้เลี้ยงดูชนิดตามใจทุกอย่างพอเติบโตขึ้นด้วยความรักและเป็นห่วงลูกแทนที่จะส่งลูกไปเรียนตามสำนักต่างๆกลับคิดว่าตัวเองมีทรัพย์มากจึงว่าจ้างครูนำมาสอนที่บ้านลูกชายก็จะได้ไม่ลำบากแต่เนื่องจากลูกชายนั้นไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ยอมทำการบ้านครูอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีบางครั้งก็เคี่ยนตีบางทีก็ดูด้วยความปรารถนาดีแต่ลูกชายเศรษฐีเนี่ยไม่พอใจที่จะถูกทำโทษเลยไปฟ้องพ่อแม่ว่าถูกครูน่ะรังแกท่านเศรษฐีเลยไล่ครูออกจากบ้านแล้วก็ว่าจ้างครูคนใหม่มาแทนเมื่อครูคนใหม่เข้ามาสอนก็ต้องประสบกับเหตุการณ์เดิมสอนได้ไม่กี่วันก็ถูกเลิกจ้างท่านเศรษฐีต้องเปลี่ยนครูหลายคนทีเดียวเพื่อให้ถูกใจลูกชายสุดที่รักในที่สุดก็เจอครูในอุดมคติของลูกชายคือลูกศิษย์จะทำอะไรก็ตามใจทุกอย่างจะเล่นก็ไม่ตักเตือนไม่ทำการบ้านก็ไม่ลงโทษครูคนนี้เลยอยู่ได้นานแต่ลูกศิษย์ก็โง่เหมือนเดิมต่อมาลูกชายก็คบเพื่อนที่เกเรชักชวนกันไปเที่ยวเตร่เฮฮาไปวันๆไม่ทำมาหากินเพราะเห็นว่าสมบัติมากมายที่พ่อแม่หามาได้ใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดอีกทั้งลูกเศรษฐีเป็นผู้มีบุญอย่างหนึ่งคือเมื่อมองเข้าไปบนท้องฟ้าจะเห็นท้าวสักกะเทวราชอยู่เสมอเลยคิดว่าเรานะมีผู้ช่วยที่ดีที่สุดเลยประมาทไม่ยอมทำมาหากินเอาแต่เดิมสุราเมรัยปล่อยชีวิตไปวันวันเมื่อเศรษฐีละโลกไปแล้วลูกเศรษฐีก็ไม่มีใครช่วยดูแลการเงินอีกต่อไปไม่รู้จักการบริหารงานบริหารเงินสมบัติก็ถูกคนรับใช้โกงไปเรื่อยๆพอดื่มเหล้าหนักเข้าก็กลายเป็นนักเลงสุราหาความสำราญไปวันๆ

เงินทองก็เริ่มร่อยหลอลงไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้สึกกังวลใจเพราะเห็นพระอินทร์เฝ้ามองดูตัวเองตลอดเวลาเพียงไม่กี่ปีที่พ่อแม่ละโลกไปลูกเศรษฐีก็ผลาญทรัพย์ของตัวเองไปจนหมดตัวต้องขายบ้านขายที่เพื่อไปเล่นการพนันและซื้อเหล้าดื่มกินสุดท้ายเมื่อไม่มีทรัพย์แล้วเพื่อนเกลือทั้งหลายก็กลายเป็นอื่นไม่มีใครคบหาสมาคมด้วยตัวเองก็เลยเป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งเอากลาไปเที่ยวขอทานเขากินก่อนตายได้แงนหน้ามองดูพระอินทร์เป็นครั้งสุดท้ายได้ต่อว่าต่อขามพระอินทร์ว่าทำไมถึงไม่ยอมช่วยพระอินทร์ท่านตอบดีนะจ๊ะท่านก็บอกกับลูกเศรษฐีว่าเราน่ะพร้อมจะช่วยท่านทุกเมื่อนั่นแหละแต่ตัวท่านน่ะไม่เคยคิดจะทำอะไรสักอย่างเลยถ้าหากจะลงทุนทำธุรกิจเราก็จะช่วยดลบันดาลใจให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามแต่ท่านน่ะเอาแต่ดื่มสุราทุกเช้าค่ำเที่ยวเตร่เฮฮาหาสาระไม่ได้แล้วจะให้เราช่วยท่านได้อย่างไรว่าแล้วก็อันตรธานจากไปลูกเศรษฐีตายแล้วก็ไปตกในมหานรกทันทีเห็นไหมจ๊ะว่าการดื่มสุราเมลัยเนี่ยนอกจากจะเป็นทางมาแห่งความเสื่อมแห่งโภคะแล้วเนี่ยยังเสื่อมจากสมบัติที่พึงได้ในปรโลกและเสื่อมจากนิพพานสมบัติอีกด้วยเงินทองที่หามาได้แทนที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์กลับนำไปเป็นอุปกรณ์ในการทำร้ายสุขภาพร่างกายตัวเองและทำลายชื่อเสียงกิตติยศที่เคยมีดังนั้นสุราเมลัยทุกชนิดจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความประมาทซึ่งผู้ประมาทแล้วก็เปรียบเสมือนคนที่ตายไปแล้วคือตายจากกุศลความดีทั้งหลายหาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้ยากเพราะฉะนั้นท่านจะยังดื่มสุราอยู่ก็ให้เลิกเสียความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะดื่มสุราในชาตินี้เนี่ยยังพอทนได้แต่ความทุกข์ที่จะต้องไปชดใช้กรรมในมหานรกนั้นแสนสาหัสกว่านี้มากมายหลายเท่านักใครมีลูกมีหลานพวกพ้องบริวารก็แนะนำให้เขาเห็นหนึ่งโทษภัยของสิ่งเหล่านี้แล้วก็ชักชวนกันมาทำความดีมาดื่มรสพระธรรมกันดีกว่านะจ๊ะเพราะรสแห่งธรรมน่ะย่อมชนะรสทั้งปวงแล้วก็ควรเพิ่มเติมคุณค่าของชีวิตในการห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิดแล้วก็ทำทานรักษาศีลจะเริ่มภาวนากันให้เต็มที่นอกจากจะได้ความสุขในโลกนี้แล้วยังจะได้ไปเสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์อีกด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: มิตตวินทุกะชาดกครั้งหนึ่งเมื่อสมเด็จพระพุทธศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาข้อตัณหาอันเป็นสิ่งกว้างขวางไร้ขอบเขตจำกัดณพระเชตวันมหาวิหารในนครหลวงแห่งมัคคุรัฐพุทธวจนะในพระธรรมบทนี้ได้รับการจดจำต่อๆกันว่าชนเหล่าใดมากำหนัดยินดีตัณหานั้นชนเหล่านั้นก็เช่นผู้ถูกจักกรดไว้การละครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงเทศนาโปรดภิกษุทั้งหลายด้วยการปรารภกับภิกษุผู้ตกในห้วงทุกข์มิได้หลุดพ้นไปได้รูปหนึ่งพระพุทธองค์ทรงรำลึกอดีตชาติของภิกษุนี้ด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณอันบังเกิดมาแต่ครั้งทรงมีสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธศาสดาพุทธานุภาพนั้นรู้แจ้งทั่วไตรภพพระองค์จึงปรารภมิตตวินทุกะชาดกขึ้นว่าอดีตชาติอันไกลไปอีกกับหนึ่งในพระพุทธศาสนาเดียวกันนี้ในครั้งนั้นภิกษุที่ทรงปรารภในบัดนี้ก็เคยเกิดเป็นเถระมีอายุมาก่อนแต่เพราะสพังกรรมอกุศลข้ออิจฉาริษยาในพระอรหันต์องค์หนึ่งอีกทั้งยังเคยนำพัฒหารของภิกษุผู้นั้นไปทำลายนับเป็นบาปอันใหญ่หลวง
1: จะคิดเลยว่าจะได้ฉันทิ้งหมดเลยนี
0: ่ต่อมาแม้ภิกษุแก่รูปนี้จะสำนึกผิดเกิดละอายในบาปนั้นจนถึงแก่ตรอมใจตายลงไปแต่บาปกรรมก็มิได้ยกเว้นโทษให้ชาติพบต่อมาภิกษุผู้นี้จึงมิได้เกิดเป็นมนุษย์อีก
1: โอ้ช่างเศร้าใจแท้เราไม่น่าเกิดความอิจฉาริษยาเลยที่ผ่านมาเราทำกรรมชั่วไว้ตั้งมากมายเศร้าใจจริง
0: ๆในภพต่อมาภิกษุรูปนี้ได้ถือชาติเป็นเดรัจฉานตระกูลสุนัขจรจัดไม่มีใครเลี้ยงดูต้องอดอยากหิวโหยตั้งแต่เกิดจนชราตกนรกหมกใหม่แล้วเกิดใหม่ก็ยังได้เป็นสุนัขเช่นเดิมถึงกระทั่งชาติภพสุดท้ายภิกษุผู้อยู่ในบาปกรรมแต่อดีตก็ต้องสิ้นอายุไขในกรรมด้วยร่างสุนัขขาดอาหารเมื่อได้กำเนิดใหม่ในชาติต่อมาจึงได้เป็นมนุษย์แต่เศษกรรมก็ยังบันดาลให้เกิดในบ้านยาจกยากจนจันทานสองผัวเมียกำเนิดครั้งนี้เด็กน้อยได้ชื่อว่ามิตตวินทุกะ
2: น้องหญิงกินเยอะๆนะจ๊ะ
3: พี่ก็กินบ้างสิจ๊ะป้อนน้องจนหมดแล้วพี่จะกินอะไรล่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้าพี่ยังไม่หิวพี่ทนได
0: ้และแล้วเมื่อเวลาที่เด็กน้อยได้อายุ10ขวบวิถีแห่งกรรมก็เริ่มเข้ามากำหนดชีวิตมิตตวินทุกะถูกพ่อแม่ขับออกจากกระท่อมให้ออกไปเผชิญโชคเลี้ยงตนเอง
1: เจ้าออกไปอยู่ข้างนอกซะเถอะพ่อกับแม่จนปัญญาที่จะเลี้ยงดูเจ้าแล้ว
4: พ่อจ๋าแม่จ๋าข้าลาแล้วนะดูแลตัวเองดีๆนะลูก
0: เด็กน้อยเร่ร่อนหากินเลี้ยงปากท้องจนเติบใหญ่เป็นหนุ่มชะกันเขารับจ้างเป็นกลาสีบนเรือสินค้าซึ่งจะข้ามมหาสมุทรไปสู่อาณาจักรสุวรรณภูมิการเวลานั่นเองคือกำหนดแห่งชีวิตผจญภัยอีกครั้งของมิตตวินทุกะ
5: ออกเรือเดินทางได
0: ้และแล้ว7วันในมหาสมุทรก็เป็น7วันอันทุกข์ทรมานของพ่อค้าและลูกเรือทุกคนพวกเขาต้องเจอกับคลื่นลมและพายุรุนแรงไม่เคยว่างเว้น
5: โอ้ยคลื่นลมแรงอีกแล้วพวกเราระวังข้าวของในเรือด้วยนะ
6: ข้าจะหล่นแล้วโอ้ยทำไมลมแรงอย่างนี้เนี่ยโอ้ยอีเคราะห์ร้ายจริงๆเลยครั้งนี้ออกเรือเจอแต่ลมกับพายุพายุใหญ่ทั้งนั้นด้วยจะรอดไหมเรา
0: แม้ถึงเวลาฟ้าสดใสไร้พายุพัดสินค้าข้าวของมีค่าก็กระจัดกระจายปลิวลง

0: อดเฮ้ยมาช่วยกันจับไว้เร็ว
1: เฮ้ยใครจะไปช่วยได้ล่ะท่านแค่ตัวเองยังเอาตัวไม่ค่อยจะรอดเลย
2: เอ๊ะมันต้องมีตัวกาลากินีอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลยอ่ะเรือถึงได้เจอพายุร้ายแรงเช่นนี
3: ้และแล้ววิบากกรรมอันตามมาแต่ชาติก่อนก็ส่งผลบนสำเภาอีกผลเหล่าลูกเรือต่างโทษว่าเป็นความผิดของวิกตะวินทุกะ
4: ต้องเป็นเพราะมันนี่แหละครั้งก่อนๆ นะพวกเราไม่เห็นจะต้องเจอกับพายุเช่นนี้เลย
0: ใช่ๆๆข้าก็บอกเป็นเพราะมิตรพินทุกะเนี่ยแหละ
2: เพราะเจ้าคนเดียวที่ทำให้พวกเราทั้งหมดต้องเจอกับเคราะห์ร้ายอย่างนี้ลงไปอย่างนี้เลยนะหากเจ้าอยู่บนเรือพวกเราต้องเจอกับภัยวิบัติร้ายแรงกว่านี้แน่ๆออกไปแล้วลงไป
5: มาโทษเราอย่างนี้ได้ยังไงท่านเอาอะไรมากล่าวหาว่าเราเป็นต้นเหตุ
4: ไม่ต้องมาต่อล้อต่อเถียงเพราะเจ้านั่นแหละไปไปลงไป
3: มิตาวินทุกะถูกลอยแพกลางมหาสมุทรโดยไม่รู้ทิศทางแม้แต่การกำหนดเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแค่ไหนยังไม่สามารถจะทำได้เลย
5: ทำไมชีวิตของเราเนี่ยต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ด้วย
3: จนเวลาล่วงเข้าวันที่3ความหวังก็ปรากฏให้เห็นที่เส้นขอบฟ้า
5: ฮะเกาะกลางสมุทรโอ้มีปราสาทแก้วแวววาวด้วยเรารอดตายแล้ว
3: พระท่านว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนและกรรมก็ชักพาให้แพน้อยลอยเข้าหาวิมานกลางทะเลนั้นจนได้ที่นี่เป็นวิมานที่เราสตรีผู้ทำชั่วแล้วสพังกุศลมาจุติอยู่พระนางคือเวมนิเปรตหรือเปรตนางฟ้ามีชีวิตสวยสุขเป็นอมตะอยู่ในวิมานนานถึงหนึ่งพุทธทันดรยามเมื่อกรรมบันดาลให้ชายหนุ่มกระเสือกกระสนมาก็พากันยินดี
6: โอ้ยมีชายหนุ่มรูปงามลอยแพมาติดที่เกาะแก้วของพวกเราด้วย
7: ดีใจจังเลยก่อนเนี้ยไม่มีคนมาเยือนตั้งนานแล้ว
8: พวกเราไปปฏิบัติชายผู้นั้นกันเถอะ
3: เปรตนางฟ้าเหล่านั้นจัดการบำเรอเลี้ยงดูมิตรวินทุกะอย่างดีมิให้บกพร่องในทุกสิ่งทุกประการอันสตรีจะมีให้บุรุษได้แต่ตัวตนของมิตรวินทุกะนั้นเสมือนถูกสาปให้มีจิตโลภด้วยตัณหาครอบงำไว้ไม่รู้จักพอ
5: ที่นี่คงเป็นประตูดินแดนนางฟ้าวิมานนี้มีสี่นางแสดงว่าวิมานข้างหน้าคงงดงามและก็มีนางฟ้ามากกว่านี้เป็นแน
3: ่นางเวนานิกเปรตนั้นมีชีวิตถูกสาปอยู่แล้วจึงไม่อาจเหนี่ยวรั้งสร้างบาปได้อีกเมื่อชายหนุ่มต้องการเดินทางต่อก็เนรมิตเรือทองให้เล่น

0: ขาคงอยากเจอเกาะที่ให้ความสุขเขาได้มากกว่าที่นี่ละมั้ง
1: ไม่ช้านานนาวานิรมิตก็นำมิตตะวินทุกะมาส่งยังวิมานนางเวมานิกเปรตที่สองเป็นวิมานแก้วดุจกันกับเกาะแห่งแรกหากแต่มีนางฟ้าชดใช้กรรมรออยู่มากกว่าถึงสองเท่าคือมีทั้งหมด8นางซึ่งแต่ละนางล้วนงดงามไม่แตกต่างไปเลย
2: โอ้แต่ละนางผิวพรรณผุดผ่องงามแท้ๆไม่เสียแรงอ่ะที่เราออกจากเกาะแห่งแรกโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลย
3: เข้ามาสิท่านพวกเราจะดูแลรับรองท่านอย่างดี
1: เมื่อมิตตวินทุกะเสพสุขในตัณหาและเรียกร้องเอาความสำราญทุกสิ่งจนอิ่มเอมใจแล้วอำนาจปรารถนาอันไม่รู้จักจบสิ้นก็จักพาให้ต้องอำลานางฟ้าทั้ง8มุ่งหน้าสู่วิมานที่3ซึ่งต้องเดินเรือไกลออกไปทุกที
2: เกาะที่3ต้องเป็นวิมานที่จะทำให้เรามีความสุขมากมายกว่านี้เป็นแน
1: ่และแล้วชายหนุ่มก็ล่องเรือมาจนพบปราสาทที่3ณที่นี้เป็นปราสาทเงินมีนางงามอร่ามตารายล้อมให้ความสุขถึง16สาวงาม
0: มาทางนี้สิจ๊ะพ่อหนุ่มพวกเราจะต้อนรับท่านเป็นอย่างดี
1: มิตรวินทุกะดูจะพรั่งพร้อมความสุขเทียบได้กับราชาผู้ครองนครแล้วแต่อำนาจตันหาอันนำพาความอยากได้อยากมีไม่รู้จบสิ้นก็เร่งให้ชายหนุ่มยังอยากแสวงหาและครอบครองสิ่งที่ดีกว่าอยู่เช่นเดิม
2: หากเราออกเดินทางสู่เกาะข้างหน้าเนี่ยเราคงได้พบกับความสุขที่มากมายกว่านี้แน่ๆโอ้โหโชคดีแล้วเรา
1: ในไม่ช้าชายหนุ่มก็เดินทางไปหาเส้นขอบฟ้าอีกจนได้วิมานที่4เป็นวิมานทองมีนางเวมานิกเปรตชดใช้กรรมรออยู่ถึง32นางเป็นดินแดนสำลักความสุขแบบครบวงจรอย่างที่มนุษย์เดินดินไม่มีวันได้สัมผัส
3: พ่อหนุ่มพวกเราทั้ง32คนจะดูแลและปฏิบัติท่านเป็นอย่างดีเลย
1: แต่แล้วมิตรวินทุกะก็ยังโลภไม่ยอมหยุดอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้เขาตั้งใจจะออกเดินทางไปยังปราสาทหลังต่อไป
3: พ่อหนุ่มจ๊ะท่านจะเดินทางไปที่แห่งใดอีกเกาะแห่งนี้เป็นวิมานที่สุดท้ายแล้วนะจ๊ะข้างหน้ามีแต่อุทธสุดนรกเท่านั้น
1: แม้เหล่านางฟ้าผู้ชดใช้กรรมในปราสาทจะแจ้งว่าที่นี่เป็นวิมานสุดท้ายของเหล่าเวมานิกะเช่นนางแล้วความอยากได้ไม่รู้จบของชายหนุ่มกลับทำให้เขาไม่เชื่อและออกเดินทางต่อไป
2: เกาะข้างหน้าจะต้องทำให้เรามีความสุขมากมายกว่าเกาะแห่งนี้แน่ๆเลย
1: เพียงหนึ่งราตรีที่ขอบฟ้าตอนรุ่งอรุณก็ปรากฏเกาะกลางทะเลให้เห็น
2: นั่นไงล่ะมีเกาะอยู่ข้างหน้าจริงๆด้วย
1: ชายหนุ่มใช้จิตประสงค์สั่งให้นาวานิรมิตบ่ายหน้าเข้าหาเกาะประหลาดนั้นด้วยความเคยได้เคยมีความสุขดังที่ผ่านมาน
2: ี่กระมังเนาะที่เหล่านางงามบอกว่าเป็นอุทธสุทธนรกที่แท้คงเป็นเมืองชื่ออุทธสุทธนครมั่งคั่งด้วยความสุขอันวิเศษกว่าที่ผ่านมา
1: ชายหนุ่มชะเง้อมองออกไปที่เกาะนั้นเขามองเห็นผู้คนบนเกาะร่ายรำทำฟ้อนกันและขับร้องกันอย่างสนุกสนานแท้จริงแล้วกำบังตาเขาให้เห็นเช่นนั้นแต่ความจริงก็คือเป็นอุทธสุทธนรกสำหรับสัตว์นรกมารับผลกรรม
4: ช่วยด้วยช่วยเราด้วยใครก็ได้เอาจักรกรดออกจากหัวข้าทีโอ้ย

0: าถูกวาระแห่งกรรมตามมาทันจึงมองเห็นกงจักรอันน่ากลัวเป็นดอกบัววิเศษไป
1: ดูพวกท่านมีความสุขกันมากมายเลยคงเป็นเพราะดอกบัววิเศษนั่นใช่ไหมขอให้ข้าพเจ้าใช้มันทำความสุขสนุกสนานให้กับข้าบ้างเถิด
2: โอ้ได้เลยขอบคุณท่านมากนะที่ช่วยให้เราได้พ้นทุกข
0: ์ฉับพลันที่เขานำมันมาวางเทินบนศีรษะเขาก็พบกับความเจ็บปวดแสนสาหัส
3: อะไรกันเนี่ยเจ็บช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเอามันออกไปทีเจ็บกระมังเลยเจ็บ
0: เวลานั้นมีเทวบุตรโพธิสัตว์ท่องเที่ยวมาในอุทธสุทนรกพบพานกับบาปกรรมของมิตรวินทุกะก็โปรดให้สำนึกบาปอันคนเหล่าใดมากำหนัดยินดีกับตัณหาที่เติมเต็มได้ยากดุจมหาสมุทรก็เสมือนเทิดทูนไว้ซึ่งอำนาจปรารถนาอันตัณหานี้เมื่อบุคคลส่องเสพย่อมเป็นของกว้างไร้ขอบเขตอยู่เบื้องบนย่อมแผ่ขยายไปตามความอยากไม่รู้สิ้นเตโหนติจักกทาริโนชนเหล่านั้นเสมือนทูลเอาจักรกดไว้ในพุทธกาลสมัยนายมิตรวินทุกะกำเนิดเป็นภิกษุผู้ยังตกห่วงทุกข์อยู่เทวบุตรโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

สกัมมุนาหัญญติปาปะธรรมโมคนมีสันดานชั่วย่อมลำบากเพราะกรรมของตน

0: แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาพอสบายพอสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสัก1นาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเรานะที่ซ้อนกันนะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีเนี่ยแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังได้

ม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้ปัญญาทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องเราจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของต้องไปผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงยานันท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งยานันท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วาง

วางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งได้ดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางๆแต่แม้เราหยุดตรงกลางๆเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทรนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปทอดทานของใจกับเพื่อนนะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาระหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกหรือนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยๆให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยไม่อยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะพิดานปากจ้องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือหรือเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนนี่มันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบาย
แม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีเนี่ยมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการเราได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นเราอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะด้วยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวว่าเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแวบๆเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดู
หรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมาประยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงจะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายๆด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรักขังปันธามิสัพพะโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนอรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ก็ผมเข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่อยู่ได้10ปีเศษเศษกี่ปีก็ไม่บอกนะแล้วคุณพ่อพาทุกคนในครอบครัวเข้าวัดกันหมดนี่แสดงมีเชื้อสายทีเดียวเมื่อลูกๆทุกคนแต่งงานแล้วไม่ว่าจะเป็นเขยหรือสะใภ้ก็พาเข้าวัดพระธรรมกายเหมือนกันหมดอ๋อนี่ก็พามาบวชทุกคนมาแล้วก็ศรัทธาพระยางลูกก็เข้าวัดพระธรรมกายโดยไม่ได้บังคับแสดงเธอมีเชื้อสายทุกคนศรัทธาเหมือนกันหมดถือว่ามีบุญมากเลยได้ครอบครัวธรรมกายปัจจุบันพวกเราก็มาวัดเป็นประจำพร้อมๆกันมาเป็นทีมเห็นไหมจ๊ะจะกลับดุสิตบุรีเป็นทีมแล้วจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเป็นทีมด้วยทุกคนเข้าใจการสร้างบารมีและอยากไปดุสิตบุรีเหมือนกันเลยครับคุณพ่อของผมรับราชการอยู่กรมชลประทานคุณพ่อนี่แหละเป็นต้นบุญต้นแบบของครอบครัวเห็นไหมจ๊ะหัวหน้าครอบครัวนี่สำคัญมากพาครอบครัวเข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่ยุคปรับปรุงพื้นที่สร้างโบสถ์โอ้นานแล้วเนาะคุณพ่อจะพาผมลูกน้องและเพื่อนของคุณพ่อมาช่วยกันขนหินขนทรายเทปูนสร้างโบสถ์เป็นประจำทุกเย็นหลังเลิกงานบางครั้งก็มาช่วยกันมุงหลังคาจากคุณพ่อจะทำบุญทอดผ้าป่าที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้นเป็นประจำทำตามกำลังที่มีท่านไม่สูบบุหรี่แต่จะดื่มสุราประมาณปีละครั้งซึ่งเป็นช่วงงานปีใหม่ที่ลูกน้องเลี้ยงกันที่ทำงานเมื่อคุณพ่ออายุได้59ปีวันหนึ่งเวลาตีสี่คุณพ่อมีอาการเจ็บหน้าอกมากน้องชายจึงพาไปส่งที่คลินิกแพทย์ให้ยาแล้วอาการก็ดีขึ้นจึงบอกให้ท่านโน้มตัวลงนอนขณะจะนอนปรากฏว่าคุณพ่อได้สิ้นใจลงไปเฉยๆเลยหมอบอกว่าเป็นเพราะโรคคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูงเห็นไหมเจ้าเวลาของชีวิตนี่มันมีจำกัดไม่มีนิมิตหมายด้วยช่วงที่คุณพ่อเสียชีวิตทำให้ผมรู้ซึ้งแล้วก็ใจถึงความตายว่ามาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวและก็คาดการไม่ถึงด้วยเห็นไหมเจ้าว่านี่คือความจริงแท้เมื่อคุณพ่อเสียชีวิตแล้วคุณแม่จึงมีตำแหน่งเป็นลูกจ้างประจำยังทำงานอยู่ที่กรมชลประทานก็ถูกผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้งแจ้งความดำเนินคดีอาญากล่าวหาว่าลักทรัพย์ทางผมและคุณแม่ก็ฟ้องร้องเรื่องหมิ่นประมาทกลับไปจนมีเรื่องนั้นผมได้รับราชการเป็นตำรวจแล้วผมรู้สึกโกรธมากถึงกับคิดที่จะวางแผนฆ่าคู่กรณีทิ้งเสียแต่วันหนึ่งได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่อทัตตาธิวัฒน์แต่กล่าวเตือนคำหนึ่งว่าเป็นตำรวจจะทำอะไรก็ทำแต่อย่าฆ่าคนเด็ดขาดไม่เช่นนั้นบุญที่ทำหมดเลยนะแต่ที่เราทำบุญผ่านมาก็จะต้องไปตัดรอนวิบากกรรมอันนี้ท่านกล่าวเตือนโดยบังเอิญหรือท่านทราบผมก็ไม่กล้าจะถามนะผมก็เลยจึงมาเล่าให้คุณแม่ฟังและเราก็หยุดคิดเรื่องนี้และคิดอโหสิทันทีคุณพ่อและคุณแม่มีบุตรด้วยกัน4คนแม้ฐานะการเงินจะมีไม่มากนักแต่เพราะคุณพ่อไม่เที่ยวนี่ดูเห็นไหมจ๊ะว่าอุดรูรั่วเนี่ยไม่เที่ยวไม่ดื่มสุราไม่เจ้าชู้จึงทำให้บุตรทุกคนมีการศึกษาได้ตามสติปัญญาที่มีอยู่ผมเป็นบุตรคนโตเป็นตำรวจตอนนี้ยศพันตำรวจโทน้องชายคนที่3เป็นเจ้าที่ราชทัณฑ์ผู้คุมอยู่เรือนจำและยังมีบุตรบุญธรรมคนที่5เป็นชายหนึ่งคนซึ่งเกเรมากทั้งที่พวกเราเลยเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแต่พอเขารู้ว่าไม่ใช่ลูกที่แท้จริงก็เลยเกเรไม่เรียนหนังสือเลยแถมลักขโมยเงินภายในบ้านตำรวจในบ้านก็รู้จะทำไงก่อเหตุใช้มีดแทงน้องชายคนที่3ได้รับบาดเจ็บแต่ก็มาติดคุกในคดีไปลักทรัพย์คนอื่นเขาสุดท้ายไปไหนไม่รอดต้องกลับมาอยู่บ้านกับพี่น้องหลังออกจากคุกมาแล้วคุณตามีนิสัยเป็นคนเอาจริงเอาจังเป็นผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งแต่คุณตาไม่ดื่มสุรานะแต่ก็ไม่ค่อยชอบทำบุญเสียชีวิตมาอายุได้80ปีเศษ
ส่วนคุณยายนะเป็นคนใจดีชอบทำบุญเข้าวัดทุกวันพระแล้วทำบุญตามเทศกาลแบบชาวบ้านเมื่ออายุได้80ปีเศษคุณยายป่วยเป็นโรคเริ่มปวดมากจนต้องร้องออกมาดังๆอยู่เป็นอาทิตย์จนเสียชีวิตเพราะแพทย์ไม่มียารักษาให้หายตัวลูกเองต้องมาเป็นตำรวจแบบไม่คาดคิดคือเมื่อจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ใหม่ๆลูกไปสมัครงานที่ไหนก็สอบไม่ได้ไปหาใครก็ไม่มีใครช่วยทั้งที่เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีจนต้องมาสอบเป็นพลตำรวจซึ่งลูกไม่ได้ตั้งใจอยากจะได้เห็นว่ายังไม่มีงานทำจึงทดลองไปสอบดูวันสอบลูกทำวิชาคณิตศาสตร์10ข้อเดาทั้งหมดไม่ได้คิดเลยละทิ้งไปนานแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อประกาศผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ลูกกาถูก8ข้อถูกทั้งหมด8ข้อผิดแค่2ข้อนึงเลยต้องมาเป็นพลตำรวจจนถึงอายุ25ปีตำรวจเปิดสอบวุฒินิติศาสตร์เพื่อเป็นในร้อยตำรวจลูกไปสมัครอีกทำข้อสอบก็ไม่ค่อยมั่นใจทำไปงั้นๆเองเนี่ยทำเสร็จแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าถูกหรือเปล่าวันประกาศผลสอบจึงไม่ได้ไปฟังจนเพื่อนทางโทรศัพท์มาบอกว่าให้ไปรายงานตัวเพราะสอบได้เป็นตัวจริงทำให้ลูกต้องมาทำงานตำรวจเรื่อยมาเนี่ยบางครั้งถามตัวเองในใจว่าที่เรามาเป็นตำรวจนี่มันบุญหรือกรรมนั่นแน่

พราะเหตุผลคือช่วงที่คนทั่วไปเขาหลับนอนเราต้องมาเข้าเวรรับฟังเรื่องราวคนทะเลาะกันมีเรื่องกำลังเวียนอยู่แบบนี้ตลอดทั้งปีทั้งชาติแก้ปัญหาชาวบ้านงานก็เสี่ยงที่จะผิดพลาดเข้าคุกได้เหมือนกันสังคมก็มักจะเกี่ยวข้องกับสุรานารีกาพนันอบายมุขเป็นต้นแต่ลูกเคยบวชธรรมทายาทรุ่นที่13ก็ลาสิกขาหลวงพ่อทัตตาบอกให้ตั้งสัจจะจะถือศีล5ข้อใดข้อหนึ่งตลอดชีวิตสักหนึ่งข้อลูกเลยเลือกให้สัจจะถือศีลข้อ5ตลอดชีวิตลูกจะไม่เคยดื่มสุราเลยอีกทั้งเมื่อปี26ได้ยินหลวงพ่อพูดในขณะนำนั่งสมาธิว่าเราเกิดมาสร้างบารมีพอได้ยินประโยคนี้มันตรงใจและเข้าใจทันทีจึงเข้าวัดมาสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า23ปีปัจจุบันลูกมีบุตรสาว1คนอายุได้1ปี6เดือนชื่อเล่นข้าวพุทธไม่ทราบว่าเหมาะสมหรือไม่หากว่าไม่เหมาะสมลูกก็จะทำการเปลี่ยนชื่อถ้าเกี่ยวกับชื่อเล่นหรือชื่อจริงเนี่ยจะถ้าเกี่ยวกับพระรัตนตรัยเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องยกไว้ให้สูงสูงเอาไว้ลูกและภรรยาจะไม่เคยขัดกันในเรื่องการทำบุญเลยทุกครั้งที่ลูกทำบุญนี่คู่บุญคู่บารมีกันนะจ๊ะลูกจึงมักทำบุญโดยปิดบัญชีทุกครั้งพอเก็บเงินในบัญชีได้เท่านี้คุณครูแม่ใหญ่บอกบุญลูกก็หาลือปรึกษากับภรรยาที่อยู่ด้วยแล้วก็พร้อมใจกันไปเบิกเงินจากธนาคารเท่าที่มีจนหมดแล้วมาทำบุญจากนั้นก็เก็บเงินใหม่พอมีก็ทำอีกสาธุมาลูกและภรรยาก็ทำแบบนี้ทุกครั้งจนไม่มีเงินเก็บลูกจะบอกภรรยาเสมอว่าถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราให้มีเงินเกิดสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เสร็จแม้เรามีเงินในช่วงนั้นก็ไม่มีโอกาสได้ทำแล้วอันนี้ก็ถูกต้องแล้วก็คงไม่ลือมาให้ทำใหม่หรอกภรรยาก็เห็นด้วยทุกครั้งนี่มันจะคู่บุญคู่บารมีกันเป็นเศรษฐีอย่างเดียวทุกชาติทุกครั้งที่ทำบุญเหล่านี้ลูกจะใส่ชื่อคุณพ่อติดสีชีวิตแล้วเพราะลูกนอกจากศรัทธาในครูใหญ่และพระรัตนตรัยแล้วต้องการช่วยคุณพ่อแล้วก็ตอบแทนบุญคุณด้วยจึงทำอย่างเต็มที่ทุกครั้งแม้ผู้บังคับบัญชาและลูกน้องจะห้ามปรามแต่ลูกก็ทำบุญเหมือนเดิมมันอดไม่ได้จะไม่ทำบุญที่วัดก็ต่อเมื่อไม่มีเงินเท่านั้นทีนี้จะทำบุญแล้วไม่ปิดบัญชีใจมันจะไม่ค่อยผ่องเท่าไหร่ลูกไม่ดื่มสุราถ้าทำบุญแบบปิดบัญชีทีไรรู้สึกจิตใจผ่องใสมากไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันจึงทำให้พอมีเงินใช้จ่ายเหลือเก็บทำบุญได้ลูกทำบุญที่วัดมาแล้วทุกหลักสิบก็ทำมาแล้วสาหลักร้อยหลักหมื่นหลักแสนคือทำมาตั้งแต่เด็กๆแต่ยังไม่เคยทำอยู่อีกหลักหนึ่งคือหลักล้านตั้งใจว่าถ้ามีเงินล้านแรกในชีวิตจะขอทำบุญก่อนน้องชายคนที่3ทำงานเป็นผู้คุมนักโทษเขาทำงานอย่างลำบากใจเพราะไม่ค่อยชอบงานนี้เท่าไหร่วันแรกที่มาอยู่เรือนจำเขาบอกว่ารู้สึกกลัวมากๆยิ่งเห็นสภาพที่แท้จริงการกักขังแล้วเขาตกใจมากๆนึกไปถึงว่าในโลกนี้ยังมีสภาพอย่างนี้อยู่อีกแต่พอทำงานนานเข้าเนี่ยมันก็ชินมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปนักโทษบางคนสักยันเต็มตัวเหลือไว้แต่ลูกในตากับใบหูเท่านั้นที่ไม่มีรอยสักผู้คุมบางคนใช้กระบองอันยาวตีที่หลังนักโทษเมื่อนักโทษทำผิดแต่การลงโทษที่หนักที่สุดเห็นจะเป็นการใช้กระบองที่เรียกว่าไอ้กล่องจะเป็นด้ามหวายอันยาวด้านปลายหวายจะพันหนังยางไว้เป็นลูกตุ้มขนาดใหญ่โอ้ยังไงในยมโลกเวลาตีนักโทษจะให้นอนแล้วตีไปที่หลังนักโทษจะนอนดิ้นเหมือนปลาถูก

0: ุบหัวคนที่ถูกตีก็จะช้ำในแล้วก็จะติดเชื้อตายได้ง่ายโอ้เฉาชีวิตคำถามเหตุใดคุณพ่อจึงด่วนเสียชีวิตกระทันหันก่อนเสียชีวิตมีคตินิมิตเป็นอย่างไรเสียชีวิตแล้วอยู่ที่ไหนสุขสบายหรือไม่ครับได้รับบุญที่ทำไปให้หรือไม่มีข้อความอะไรถึงลูกบ้างไหมครับทำไมคุณแม่ถึงถูกใส่ความเรื่องการลักทรัพย์และมีเรื่องกับผู้บังคับบัญชาคนนี้มากเป็นเพราะทำกรรมอะไรต่อกันไว้หรือครับคุณตาคุณยายเสียชีวิตแล้วอยู่ที่ไหนอย่างไรหากลำบากก็จะช่วยท่านได้อย่างไรครับน้องชายบุญธรรมมีกรรมอะไรกับครอบครัวจึงต้องมาเป็นคนเกเรให้ครอบครัวของเราดูแลน้องชายบุญธรรมน้องชายคนที่สามมีผังชีวิตเป็นอย่างไรจึงต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ผู้คุมนักโทษเขาเคยเป็นทหารรับใช้พระราชาองค์ที่เสด็จออกบวชหรือเปล่าชาตินี้มีสิทธิ์กระทำธรรมกายภายในเขาหรือไม่ผู้คุมนักโทษที่ต้องลงโทษนักโทษโดยวิธีการต่างๆจะได้รับกรรมอย่างไรหรือไม่ครับน่าศึกษาไหมจ๊ะเพราะทำตามหน้าที่บ้างไม่หน้าที่บ้างคนจะใช้ชีวิตในการเป็นผู้คุมนักโทษอย่างไรให้มีวิบากกรรมน้อยที่สุดครับมีน้องคนหนึ่งทำงานด้วยกันกับลูกคุณครูแม่ใหญ่บอกว่าอดีตเขาเป็นหัวหน้าองครักษ์อ้าวเขากับลูกผูกพันกันอย่างไรถึงได้มาทำงานด้วยกันอ๋อโดยเขาจะเป็นฝ่ายจับกุมส่วนลูกจะเจรจาดูแลเรื่องการสอบสวนคืออีกคนจับอีกคนคุยรวบรวมหลักฐานทางคดีออกหมายจับให้กับเขาการที่เราติดตามจับกุมบุคคลที่มาขโมยของวัดและนำของที่ถูกขโมยมาคืนวัดจะมีอานิสงส์เป็นอย่างไรและการเดินตรวจรักษาความปลอดภัยภายในวัดลูกจะได้อานิสงส์อย่างไรก็น่าศึกษานะจ๊ะในการสอบสวนผู้ต้องหาใจลูกจะขุ่นเพราะบางครั้งเราไม่สามารถพูดดีๆกับผู้ต้องหาได้เนี่ยบางครั้งถึงขนาดต้องใช้วิธีการแบบตำรวจการทำเช่นนี้ลูกจะได้บาปหรือบุญอย่างไรได้อะไรมากกว่ากันและลูกควรจะทำอย่างไรดีถ้าต้องใช้วิธีการแบบตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาอีกทำไมลูกต้องเป็นตำรวจเพราะบุญหรือบาปผังชีวิตเป็นอย่างไรเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมจะได้อะไรแต่ละอย่างมันยากยากยากมากแล้วชีวิตต่อไปข้างหน้าจะประสบความสำเร็จหรือไม่จะมีโอกาสทำทานอย่างที่ใจคิดไว้หรือไม่หลักล้านนั่นแหละน้องเคยหรือสามีน้องสาวคนที่สองนั้นไม่มีบุตรชอบสันโดษเขาตั้งใจว่าเมื่อได้บำนาญแล้วจะบวชตลอดชีวิตเขามีผังชีวิตเป็นอย่างไรจะสามารถบวชได้หรือไม่ครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันนะจ๊ะคุณพ่อเสียชีวิตกระทันหันเพราะกำเนิดอดีตชาติหนึ่งได้เป็นทหารได้ออกรบแล้วก็ฆ่าข้าศึกตายเป็นจำนวนมากมารวมกับกรรมปานาตบาตอีกชาติหนึ่งที่ขาดสัตว์อาหารโดยสั่งให้ข้าทาสบริวารเป็นคนฆ่ามาทำอาหารเลี้ยงแขกเรือคนสั่งก็เจอกรรมทั้งสองนั่นน่ะสองชาตินั่นน่ะมารวมส่งผลทำให้เสียชีวิตอย่างกระทันหันจ้ะตายแล้วด้วยคตินิมิตสว่างไสวหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของฉันดุสิตบุรีวงศ์บริเวณเศษเขตเสบียงจ้ะมีเชื้อสายโถก็เทปูนสร้างโบสถ์มาขนาดนั้นได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยังมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นในทุกด้านจ้ะตอนนี้ท่านนั่งยิ้มไปยิ้มมานี่กำลังตื่นเต้นในทิพยสมบัตินี่นั่งบนรัตนบัลลังก์ ฝากความระลึกนึกถึงทุกคนเลยและที่สำคัญคือโดยเฉพาะคุณแม่โอ้สุดเลิฟนี่ฝากมาบอกว่าให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ทุกคนจะได้กลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษด้วยกันจ้านี่ท่านฝากมาบอกเลยนะคุณแม่ที่นี่มาคุณแม่น่ะถูกใส่ความแล้วมีเรื่องกับผู้บังคับบัญชาคนนี้มากเพราะจองเวรกันมานี่เรื่องมีอยู่ว่าในชาตินั้นน่ะแม่เนี่ยเป็นผู้ชายมียศตำแหน่งสูงส่วนผู้บังคับบัญชาในชาตินี้เนี่ยผู้บังคับบัญชาในชาตินี้ชาตินั้นได้เป็นลูกน้องในชาตินั้นแม่น่ะไม่ชอบหน้าเขาเพราะหมั่นไส้ชาตินั้นหมั่นไส้เนี่ยก็เลยตั้งข้อกล่าวหาผู้บีบให้เขาลาออกจึงเกิดการจองเวรกันมาเนี่ยจะเจอกันในชาติใดก็จะผลัดกันทำอย่างนี้สิ่งที่แม่เจอในปัจจุบันก็คือภาพในอดีตของแม่นั่นเองดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าหากแม่ชนะคดีที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ให้ถอนฟ้องแล้วก็ให้อโหสิกรรมไปนะจ๊ะจะได้ตัดเวรกันคุณตาเสียชีวิตแล้วก็ไปเป็นกุมภันเจ้าหน้าที่ในยมโลกทำเป็นมือปราบไปทำหน้าที่ทรมานสัตว์นรกในยมโลกเพราะมีทั้งบุญและบาปที่จับโจรแล้วบางรายก็ต้องทำร้ายเขาบางรายก็ต้องฆ่าโดยทำตามหน้าที่แต่ก็มีบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนามาอุ้มไว้จึงไม่ไปมหานรกเมื่อบุญปนบาปผสมกันอย่างนี้จึงมาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นกุมภันนี่ลงโทษทรมานสัตว์นรกในยมโลกก็ให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านเรื่อยๆนะจ๊ะอุทิศไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าท่านจะได้มีอายุอยู่ในยมโลกนี่ได้น้อยลงน้อยลงกระทั่งพ้นจากตรงนั้นแล้วก็แบบไปเกิดที่สูงกว่าคุณยายเสียชีวิตแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟส3ได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาตอนนี้ท่านกำลังยิ้มไปยิ้มมายิ้มเทพธิดาแบบมีความสุขยิ้มเทพธิดายิ้มให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านเช่นเดียวกันจ้ะน้องชายบุญธรรมเป็นคนเกเรต้องให้ครอบครัวของลูกมาดูแลเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันมาในอดีตและจริงๆก็เคยเป็นพี่น้องกันมาด้วยแต่พลาดกันไปเพราะได้ไปคบคนผ่านเกเรเกเรได้หนีออกจากบ้านไปในชาตินั้นแต่ก็มากลับตัวกลับใจได้ในตอนอายุมากแล้วก็เคยเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ไปคบคนผ่านในชาติน้องชายคนที่สามมาเป็นเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ผู้คุมนักโทษเพราะพุทธันดรที่ผ่านมาน้องชายคนนี้ได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้มีหน้าที่คุมนักโทษโดยเฉพาะพวกเฉลยศึกกับชาติก่อนๆที่จะมาเจอหมู่คณะได้เคยเป็นกุมภันเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ในโลกในยมโลกมาหลายชาติเชื้อนี้ยังไม่หมดจึงทำให้มีผังที่จะต้องมาเป็นผู้คุมนักโทษกรมราชทัณฑ์ในชาตินี้จ้ะ

ในผ้าเหลืองด้วยมีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้นี่จากดุสิตบุรีมาเป็นผู้คุมดังนั้นชาตินี้ก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมกายถ้าตั้งใจจริงทำสม่ำเสมออย่างถูกหลักวิชาจ้ะถ้าตั้งใจจะบวชอุทิศชีวิตก็สามารถทำได้ในชาตินี้แต่ต้องใช้กำลังใจสูงเพราะฉะนั้นบวชตอนอายุเยอะผู้คุมนักโทษต้องลงโทษนักโทษด้วยวิธีการต่างๆผู้คุมนักโทษต้องลงโทษนักโทษด้วยวิธีการต่างๆก็มีวิบากกรรมทั้งนั้นแหละไม่มากก็น้อยแต่หากนักโทษนั้นจองเวรด้วยแล้วก็จะผลัดกันเจอกันในชาติใดก็จะผลัดกันไปทำแล้วก็หมุนเวียนกันแบบนี้เรื่อยๆโดยจะต้องอยู่ในวงจรนี้แล้วก็จะต้องกลับไปเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกจ้ะเพราะความคุ้นจะเป็นผู้คุมนักโทษให้มีวิบากกรรมน้อยนั้นก็อย่าเวลาลงโทษก็อย่าไปทำด้วยอารมณ์โกรธหรือเจตนาที่จะแกล้งนักโทษให้ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหนักก็จะเป็นเบาไอ้ที่จะไม่มีวิบากคงไม่มีหรอกแล้วถ้าจะให้ดีควรเป็นผู้ให้แสงสว่างกับนักโทษก็จะได้บุญไปด้วยกันทั้งคู่

เห็นไหมจ๊ะอารมณ์ผู้ต้องขังก็จะไม่รู้สึกว่าถูกคุมขังแล้วก็จะไม่อึดอัดเพราะอึดถูกเอาออกแล้วนี่กลับจะมีความรู้สึกเป็นอิสระและก็เป็นมิตรกับทุกๆคนจ้ะนี่ไงทำจีอีเนาะอย่างนี้น้องคนหนึ่งทำงานด้วยกันกับตัวลูกโดยตัวเขาเป็นฝ่ายจับกุมตัวลูกเป็นฝ่ายสอบสวนรวบรวมหลักฐานทำคดีออกหมายจับที่ต้องมาทำงานร่วมกันแบบนี้เพราะพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชด้วยกันทั้งคู่โดยเป็นเพื่อนทหารกันที่ทำหน้าที่เป็นทหารองครักษ์และก็ได้ทำงานร่วมกันมาชาตินี้จึงได้มาทำงานร่วมกันอีกจ้ะ เพราะนั้นจับกลุ่มก็กลุ่มกันไปสอบสวนพูดคุยก็คุยกันไปการที่ลูกติดตามจับกลุ่มผู้ที่มาขโมยของวัดมาจริงๆนะเขามีแต่เอาของมาให้วัดในเอาของออกจากวัดมาจับกลุ่มที่มาขโมยของวัดและนำของที่โดนขโมยมาคืนวัดได้จะมีอานิสงส์โดยย่อแต่จะถ้าพูดโดยยาวนี่ทั้งคืนไม่จบคือสมบัติของลูกแหละจะไม่วิบัติด้วยภัยต่างๆไม่ว่าโจรภัยหรือเกิดภัยธรรมชาติเนี่ยก็จะไม่มีสมบัตินี่จะไม่วิบัติด้วยบุญที่รักษา

ุกที่ทุกทางการเดินตรวจรักษาความปลอดภัยภายในวัดลูกก็จะได้อานิสงส์ได้ยอดคือเราจะมีความปลอดภัยในทุกสถานที่เราจะมีคนคอยดูแลคุ้มครองไม่ให้เดือดร้อนด้วยภัยต่างๆเป็นต้นจ้ะจริงๆแล้วก็มีปิดอบายไปสวรรค์มีอะไรอีกเยอะแยะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวมาคุยกันทีหลังในการสอบสวนผู้ต้องหาใจลูกจะขุ่นเพราะบางครั้งพูดดีๆกับคนร้ายไม่ได้ต้องใช้วิธีการแบบตำรวจครูไม่อยากก็ไม่ทราบว่าตำรวจเขาจะวิธียังไงคุณผู้ร้ายครับคุณเปิดเผยเถอะครับเลยการทำเช่นนี้ก็จะได้บุญปนบาปคือบุญที่ได้จากการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองปนกับบาปที่ผู้ต้องหาอาจจะจองเวรก็จะส่งผลให้ไปเป็นกุมภันแต่ว่าลูกต้องทำตามหน้าที่

นี่ไม่ธรรมดานะนี่ลูกพระธรรมนี่มาจากดุสิตบุรีเป็นตำรวจยศพันตำรวจโทน้องเคยสามีน้องสาวที่สองไม่มีบุตรชอบสันโดษและตั้งใจว่าเมื่อได้บำนาญแล้วจะบวชพระมีบุญบวชมาในอดีตจึงมีอัตยาสายน้องไปในการบวชชาตินี้ถ้ามีความตั้งใจจริงก็จะบวชได้อย่างไม่ยากหรอกจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่164จากตอนที่แล้วมโหสถได้กราบทูลขอพระราชทานพื้นที่สำหรับสร้างพระราชนิเวศถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าจุลนีจึงตรัสว่าเว้นแต่ที่อยู่ของฉันเท่านั้นล่ะนอกนั้นในเขตพระนครนี้ทั้งหมดเนี่ยหากเธอต้องการจะสร้างในที่ใดก็สุดแล้วแต่เธอจงเลือกเอาตามความชอบใจเถิดมโหสถกราบทูลทันทีว่าข้าพระองค์น่ะยังกลัวอยู่ว่าพวกที่ได้รับความเดือดร้อนก็คงแห่กันมาทูลฟ้องร้องเรื่องนี้กับพระองค์บ่อยๆแม้ข้าพระองค์เองก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่หากว่าพระองค์จะทรงพระกรุณาน่ะให้ข้าพระองค์สามารถจัดคนของข้าพระองค์เนี่ยได้เฝ้าอารักขาประจำประตูพระราชวังทุกประตูไปจนกว่าข้าพระองค์จะได้สถานที่ที่เหมาะสมเมื่อนั้นจึงค่อยถอนกำลังของข้าพระองค์ออกไปพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตมโหสถจึงไม่รอช้ารีบดำเนินการทันทีโดยสั่งให้ปลดทหารเฝ้าประตูชุดเดิมออกแล้วให้คนของตนมารับหน้าที่แทนทั่วพระราชวังจากนั้นมโหสถก็ได้เรียกช่างของตนมาแล้วสั่งให้ไปรื้อพระตำหนักของพระนางสลากเทวี

ราชมารดาของพระเจ้าจุลนีเมื่อพระนางได้สดับข่าวว่ามีคนมารื้อพระตำหนักก็ทรงตกพระทัยยิ่งนักจึงรีบเสด็จออกมาโดยเร็วรับสั่งถามด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าช้าก่อนพ่อคุณมาทำอะไรกันถึงที่นี่ไม่รู้หรือว่านี่เป็นตำหนักของเรานะช่างเหล่านั้นตอบเหมือนไม่ใส่ใจว่าท่านมโหสถบัณฑิตสั่งให้รื้อเพื่อจะสร้างวังถวายพระราชาของพวกเราพระนางสลากเทวีสดับดังนั้นก็ทรงกลิ้วเป็นกำลังตรัสว่าพวกเจ้านะไม่รู้จักข้าเสียแล้วข้านะเป็นพระมารดาของพระเจ้าจุลนีเอาเถอะข้าจะไปหาลูกข้าเดี๋ยวนี้ล่ะแล้วพวกเจ้าจะได้รู้กันตรัสแล้วพระนางสลากเทวีก็รีบเสด็จไปสู่พระราชวังทันทีเฮ้ยแม่เฒ่าหยุดก่อนอย่าเข้าไปเสียงตวาดจากยามเฝ้าประตูตะโกนลั่นขณะที่พระนางกำลังย่างพระบาทเข้าสู่ประตูพระราชนิเวศพระนางทรงตกพระทัยตรัสด้วยพระสุรเสียงสั่นเครือว่าเจ้าน่ะจำเราไม่ได้หรือเราเป็นพระมารดาของพระราชาไงพระนางตรัสเช่นนั้นด้วยไม่ทรงทราบมาก่อนว่าทหารเหล่านั้นน่ะมิใช่ทหารชุดเดิมแต่แท้ที่จริงน่ะเป็นคนของมโหสถทั้งนั้นพวกข้าน่ะไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นรู้แต่ว่าพระราชาตรัสสั่งว่าห้ามไม่ให้ใครเข้าไปเป็นอันขาดถ้าใครขัดขืนจะต้องได้รับโทษสถานหนักทีเดียวทางที่ดีนะท่านจงกลับไปซะดีกว่าคนของมโหสถยืนยันเสียงแข็งพร้อมกับขู่สำทับอย่างไม่เกรงใจใครทั้งสิ้นพระนางสลากเทวีเมื่อไม่อาจทำอะไรคนเหล่านั้นได้จึงเสด็จกลับมาแล้วประทับยืนทอดพระเนตรดูพระตำหนักของพระนางซึ่งกำลังถูกรื้อด้วยทรงพระอาลัยทันใดนั้นช่างไม้คนหนึ่งซึ่งเป็นคนงานของมโหสถเห็นพระนางประทับยืนอยู่นานก็หันมาตวาดไล่พระนางให้ออกไปเจ้าน่ะมายืนอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะเขาจะทำงานกันเกะกะสายตาชะมัดไปซะไปให้พ้นเดี๋ยวนี้เลยว่าแล้วก็ผลักพระนางให้ล้มลงกองอยู่กับพื้นครั้นพระนางทรงลุกขึ้นมาแล้วก็ทรงดำริว่ายังไม่เคยมีใครกล้ามาทำกับเราถึงเพียงนี้แต่คนพวกนี้น่ะกล้านักมารื้อตำหนักของเราได้นี่คงเป็นเพราะได้รับคำสั่งจากพระราชาอย่างแน่นอนถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยคงไม่บังอาจทำอย่างนี้เป็นแน่เราควรทำอย่างไรดีล่ะหรือจะต้องขอร้องมโหสถให้ช่วยพระนางดำริชนี้แล้วก็ทรงตัดสินพระทัยเสด็จไปหามโหสถบัณฑิตทันทีพ่อมโหสถเธอสั่งให้ช่างหรือตำหนักของฉันอย่างนั้นหรือมโหสถถูกพระนางสลากเทวีตรัสถามดังนั้นก็แซงทำเป็นนิ่งซะหลีกไปโดยที่ไม่ยอมทูลสิ่งใดกับพระนางเลยจนพระนางเริ่มทรงอึดอัดพระทัยสีพระพักหม่นหมองพระเนตรแดงก่ำด้วยทรงเสียพระทัยที่ไม่มีใครช่วยเหลือพระนางได้เลยขณะนั้นบริวารใกล้ชิดของมโหสถก็ทูลถามพระนางว่าข้าแต่พระเทวีฝ่าพระบาทมีสิ่งใดจะตรัสกับท่านมโหสถหรือพระเจ้าค่ะพระนางตรัสตอบว่าเราน่ะอยากรู้นักว่าพ่อมโหสถน่ะได้สั่งให้รื้อตำหนักของเราทำไมกัน
เพื่อสร้างที่ประทับของพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าค่ะบริวารของมโหสถทูลตอบพ่อคุณเอ้ยพระนครกว้างใหญ่ไพศาลถึงเพียงนี้เนี่ยทำไมท่านถึงเจาะจงมาเลือกตำหนักของฉันน่ะจะหาที่อื่นไม่ได้เชียวหรือเอาเถอะฉันขอก็แล้วกันอย่าพอใจที่ตรงนี้เลยไปหาที่อื่นเถอะฉันน่ะให้แสนกหาปณะตกลงไหมพระนางตรัสขอร้องพร้อมกับติดสินบนบริวารของมโหสถด้วยทรัพย์จำนวนมากถ้าเช่นนั้นก็ตกลงตามนี้พระเจ้าค่ะเพื่อเห็นแก่พระแม่เจ้าพวกข้าพระองค์จะสั่งให้เว้นตำหนักของพระนางบริวารของมโหสถรับเงื่อนไขทันทีพร้อมกับทูลกำชับว่าขอพระแม่เจ้าน่ะได้โปรดจะนำเรื่องนี้ไปบอกแก่ใครนะพระเจ้าค่ะเพราะหากคนอื่นๆรู้ว่าพวกข้าพระองค์เนี่ยรับสินบนของพระองค์เขาก็จะพากันมาติดสินบนกันหมดเพราะคงไม่มีใครต้องการถูกรื้อเรือนของตนอย่างแน่นอนสุดท้ายพวกข้าพระองค์น่ะก็เลยหาสถานที่ไม่ได้กันพอดีนี่ฉันจะโพลธนาไปทำไมกันเพียงใครๆเขารู้ว่าพระราชมารดายังติดสินบนเจ้าพนักงานเท่านี้ฉันก็อายจะแย่แล้วอย่าห่วงเลยฉันจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่บอกใครเป็นอันขาดพระนางตรัสรับรองเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งแล้วพระเจ้าค่ะบุรุษนั้นกราบทูลด้วยสีหน้ากระยิมว่าแล้วก็รับเอากหาปณะ 100,000 จากพระนางไว้แล้วสั่งให้เลิกหรือตำหนักของพระนางทันทีครั้นแล้วก็ย้ายไปจัดการหรือคฤหาสน์หลังใหญ่ของพราหมณ์เกวัฏราชปุโรหิตเป็นลำดับต่อไปแผนการของมโหสถที่จะหาพื้นที่สร้างพระราชวังถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชนั้นกำลังสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในแผ่นดินปัญจาลนครโดยเฉพาะคู่ปรับเก่าคือพราหมณ์เกวัฏจะเป็นร้ายต่อไปส่วนว่าพราหมณ์เกวัฏนั้นจะโดนรื้อคฤหาสน์หรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป

0: การสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลกไม่ใช่แค่ภาษาของพระแต่คือรากของธรรมะที่นำใจของผู้คนกลับมาหาความสงบและพบการหลุดพ้นในวัฏฏสงสาร
1: ตราบใดภาษาบาลียังอยู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอยู่การบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ไม่มีพ้นสมัยที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าเองแต่เป็นคำตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าคำสอนของพระตถาคตจะเป็นตัวแทนของพระตถาคตเมื่อดับขันธปรินิพพานไปแล้วดังนั้นการที่จะเลือกภาษาได้ภาษาหนึ่งมาเก็บรักษาดีเนี่ยต้องใช้เวลาคัดเลือกยาวนานมากโดยภาษาที่คงที่เหมือนสัจธรรมคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะผ่านยุคผ่านสมัยแล้วก็คัดได้ภาษาบาลีที่เอามาเก็บคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เพราะผู้ที่จะมาเรียนภาษาบาลีนี้ต้องมีบุญมาก
2: บาลีเนี่ยมันเป็นภาษาหลักภาษาหลักของพุทธพจน์เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ในการแสดงธรรมะในสมัยของพระองค์ดังนั้นภาษาบาลีเนี่ยจึงต้องบอกว่าเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงที่จะรักษาคำสอนอันบริสุทธิ์ทรงไว้รักษาไว้ตราบเท่านานไม่ให้เสื่อมหายไปดังนั้นการที่เราได้มาศึกษาภาษาบาลีจึงจะทำให้เราได้เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะเจ้าได้อย่างแท้จริง
0: สำนักศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายคืออีกหนึ่งสถานที่แห่งการสืบทอดภาษาบาลีและพระพุทธธรรมอันบริสุทธิ์ซึ่งเปิดกว้างสำหรับพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและผู้สนใจทุกคนให้ได้ศึกษาและฝึกฝนภาษาบาลีอย่างเป็นระบบทั้งในห้องเรียนและผ่านระบบออนไลน์สำนักศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายไม่เพียงมุ่งสร้างผู้สอบผ่านบาลีแต่ยังสร้างผู้มีปัญญาเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเพื่อสืบต่อพระศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนสมดังมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยที่ตั้งใจให้ธรรมะแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงใจของคนทั้งโลก
2: แต่จากการที่เราเป็นผู้นำบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าแล้วเราสร้างกระแสก็ทำให้ทุกสำนักเรียนเกิดการตื่นตัวพอตื่นตัวเราจะเห็นว่าเกิดสำนักเรียนใหม่ๆที่เป็นแชมป์ต่อมาโตขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็เกิดจากการที่หลวงพ่อท่านเป็นต้นบุญในการจุดกระแสนี้ขึ้นเพื่อให้ทุกองค์ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาบาลี
0: ปีพุทธศักราช2568วัดพระธรรมกายได้จัดสนามสอบบาลีสนามหลวงขึ้นภายในวัดเป็นครั้งแรกนับเป็นก้าวสำคัญของการสืบสานพระพุทธศาสนาสนามสอบแห่งนี้เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรและผู้เรียนบาลี ได้ทดสอบความรู้ในบรรยากาศที่สงบสะอาดและเอื้อต่อการใช้สมาธิในการทำข้อสอบทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานของคณะสงฆ์เพื่อสร้างนักเรียนบาลีที่มีคุณภาพ
2: จะบอกว่าห้องแก้สารพัดนึกของเราสร้างขึ้นมานี่ไม่เคยเป็นสนามสอบวัดพระธรรมกายสร้างมา55ปีไม่เคยเป็นสนามสอบ 1,800 ที่เป็นพระเนรบวกญาติโยมบาลีสายอีก500ก็เป็น 2,300 หลวงพ่อหรือพระผู้ใหญ่ในสายการปกครองแล้วท่านก็เห็นว่าเรามียอดสอบขนาดนี้สนามสอบเดิมจะพอไหมมาดูว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้การสอนนี้มันประสบความสำเร็จท่านก็แบ่งกันอ่ะประโยค4ก็ไปสอบวัดเขียงเขตที่เหลือเอามาสอบที่วัดธรรมกายจะบอกว่าการไปสนามสอบไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผ่านมาการที่เป็นสนามสอบในแต่ละจังหวัดเนี่ยโดยมากก็จะเน้นไปที่วัดเจ้าคณะจังหวัดจะเป็นศูนย์กลางของสนามสอบแต่ละแห่งที่มีอยู่แล้วที่ซึ่งใช้สอบมาเป็น10ปีมาเป็นสนามสอบของวัดธรรมกายอันนี้เกิดขึ้นได้ยากและกลายเป็น2สนามในจังหวัดเดียวซึ่งมีในประเทศไทยก็มีน้อยนะผลพลอยได้ผลพลอยดีจากการที่ทุกคนตื่นตัวมาเพื่อที่จะมาเรียนบาลีพุทธเจ้าถึงไม่ได้ฝากภาษาบาลีไม่ได้ฝากคำสอนไม่ได้ฝากพระศาสนาไว้กับพระกับเนรอย่างเดียวเนี่ยท่านฝากไว้กับอุบาสกบาสิกาด้วยนั่นหมายความว่าพระศาสนาอยู่ได้ด้วย4เสาภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาฉะนั้นเสาใดเสาหนึ่งถ้ามันผุก่อนไปมันก็คือความไม่มั่นคงของพระศาสนาฉะนั้นถ้าทั้ง4เสาเนี่ยรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าได้เท่าเทียม

0: ไม่ด้อยไปกว่ากันมากมันก็ทำให้พระศาสนาเข้มแข็งเมื่อปริยัติศึกษาอย่างต้องปฏิบัติมันก็ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องผลการปฏิบัติก็คือปฏิเวทมันก็ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยพระอรหันต์ก็จะไม่สิ้นไปจากโลกนี้เพราะการที่เรียนรู้มาจากคำสอนที่ถูกต้องตรงนี้ต่างหาก
1: ภาษาบาลีคือภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้แสดงธรรมเป็นประตูที่เปิดสู่พระไตรปิฎกต้นฉบับของคำสอนอันบริสุทธิ์การเรียนบาลีไม่ใช่เพียงการท่องจำแต่คือการเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะเมื่อเข้าใจบาลีเราจะเห็นความหมายที่ลึกซึ้งของพระพุทธพจน์เป็นเครื่องสืบทอดพระศาสนาให้คงอยู่ไม่เสื่อมสูญและเป็นแสงนำทางให้เรารู้จักชีวิตเข้าใจทุกข์และพ้นทุกข์ได้จริงบาลีจึงไม่ใช่เพียงภาษาเก่าแก่แต่คือภาษาที่ปลุกปัญญาและความสงบในใจเรา
0: บางองค์เนี่ยเรียน20ปีทุ่มเทแล้วก็สามารถสอบได้หลวงพ่อท่านก็จัดงานมุทิตาประโยค9คือหลวงพ่อท่านต้องการที่จะยกย่องแล้วก็จัดงานนี้ให้ดีที่สุดให้เกียรติอย่างเต็มที่ท่ามกลางมหาสมาคมให้ญาติโยมมาร่วมงานกันแล้วก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของพุทธบริษัทที่อยากจะยกย่องถึงความสําเร็จว่าท่านเป็นวีรบุรุษของพระธรรมเมื่อจบไปแล้วไม่ใช่ว่าจบไปเฉยยังมีหน้าที่ต่อในการที่ต้องขยายงานพระศาสนาทำให้พระศาสนาเนี่ยเข้มแข็ง
1: ทุกความพยายามของนักศึกษาภาษาบาลีไม่ว่าจะเป็นการท่องจำทุกตัวอักษรการฝึกแปลหรือทำความเข้าใจพระธรรมล้วนเป็นการเดินตามเส้นทางแห่งความเพียรและศรัทธาการสอบผ่านจึงไม่ใช่เพียงวุฒิบัตรหรือความสำเร็จส่วนตัวแต่เป็นการร่วมสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตามมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยที่ตั้งใจให้ทุกคนเข้าถึงธรรมะอันบริสุทธิ์เพื่อสร้างคนดีและรักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริงความสำเร็จของนักศึกษาภาษาบาลีทุกคนคืออีกหนึ่งก้าวที่ทำให้แสงสว่างแห่งพระพุทธธรรมส่องไกลออกไปอย่างไม่สิ้นสุดตราบใดที่ภาษาบาลียังอยู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงอยู่ไม่สูญสิ้น

วิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่ารักษาใจให้เป็นกุศลเมื่อมาอยู่ในโลกใบนี้เราต้องยอมรับความจริงของโลกธรรม8ประการว่ามีลาภได้ก็เสื่อมได้มียศก็เสื่อมยศได้มีคนสรรเสริญมีคนนินทามีสุขมีทุกข์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นของคู่โลกใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ป่วยการที่เราจะไปทุกข์ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรักษาใจของเราให้เป็นกุศลล้วนๆอย่าให้มีสิ่งใดเป็นเครื่องเศร้าหมองใจปัญหามีเราก็แก้ด้วยสติปัญญาอย่าใช้อารมณ์งานมีก็บริหารงานกันไปบุญมีเราก็สร้างธรรมะก็นั่งค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ขอให้เรามันสั่งสมบุญกุศลและรักษาใจของเราให้สงบหยุดนิ่งแล้วเราก็จะผ่านทุกวิกฤตในชีวิตไปได้ค่ะในช่วงนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะมากันที่คณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดพร้อมกันนี้นะคะคณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรร่วมกันณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยภายในงานเริ่มด้วยเสียงสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรดังก้องกังวานด้วยความพร้อมเพรียงกันของคณะพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมสัมมนาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 เป็นน้ำเสียงที่มีพลังอันบริสุทธิ์จากนั้นพระครูสิริวุฒิรังสีเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้าเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่คณะพระสังฆาธิการจะได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันในการนี้พระครูปรัตทวีพรหมเทโวประธานส่งเสริมศีลธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีได้บรรยายในหัวข้อพระภิกษุคือผู้สืบทอดรักษาและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปหากได้มาทำงานร่วมกันสามัคคีกันพระศาสนาจะไปข้างหน้าได้ไวและลุกไปข้างหน้าได้ไวพร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาบุญกับงานพระพุทธศาสนาที่ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ทุกรูปร่วมกันดำเนินงานมาด้วยกันตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองหรืออย่างน้อยให้เหมือนกับที่ปู่ย่าตาทวดปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานซึ่งพุทธบุตรทุกรูปนั้นถือเป็นกำลังหลักเป็นกำลังสำคัญในการนำพาพระพุทธศาสนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างความเข้มแข็งและเป็นกำลังใจเป็นหลักใจให้กับพุทธบริษัทในการส่งเสริมดำเนินและต่อยอดในกิจการงานพระพุทธศาสนาส่วนพระครูสถิตปัจจันตเขตเจ้าอาวาสวัดปลายนาได้บรรยายในหัวข้อเสขียวัดสร้างพระแท้สร้างพระพุทธศาสนาสุขแบบพระเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมซึ่งท่านได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมและเกิดเป็นผลจากการปฏิบัติจริงรวมถึงการสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรอย่างสม่ำเสมอจากนั้นพระมหาบุญเอื้อนปุญญสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายข้อมูลการเข้าร่วมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดตามลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนรวมถึง

0: ี้แจงที่มาของปัจจัยที่จะนำมาถวายสมทบกฐินให้กับวัดในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดซึ่งปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เกิดจากศรัทธาของญาติโยมจากทั่วโลกหมายถึงญาติโยมที่ต่างประเทศด้วยได้รวมสมทบกฐินให้กับวัดทั่วประเทศทั้งนี้ได้มีการซักถามและตอบข้อสงสัยรวมถึงนำเสนอบางประเด็นเพิ่มเติมอย่างเป็นกันเองอีกด้วยทางด้านอุบาสิกาสาวลักษณ์คเนสุขผู้ประสานงานโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดจังหวัดสุพรรณบุรีได้สรุปสถิติการเข้าร่วมโครงการของทางวัดพระธรรมกายเพื่องานพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องและถวายข้อมูลวัดที่ได้รับกฐินในปีนี้ของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีในโอกาสนี้พระครูปรัชญ์ทวีพรหมเทโวประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีได้กล่าวขอบคุณพระสังฆาธิการทุกรูปโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าถ้าเราไม่มีศาสนทายาทที่เข้มแข็งพระพุทธศาสนาก็ไปไม่รอดหลายๆโครงการที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ดำริคิดขึ้นมาเพื่อทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมต้องเข้มแข็งวันนี้เราได้มาร่วมกันทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งไปด้วยกันและทุกรูปในวันนี้ถือว่าสำคัญยิ่งในการทำงานพระพุทธศาสนาร่วมกันค่ะ
1: โครงการกฐิน 30,000 วัดตรงนี้ก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ควรแก่วัดพระธรรมกายที่ได้จัดโครงการนี้เพื่อเป็นการสนองงานหรือว่าให้ทานเป็นการละทานที่พระสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาตลอดท่วนไตรมาสในปี2569ตรงนี้ก็อาตมาคิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมและก็สมควรเพราะว่าจะได้นำปัจจัยตรงนี้ไปบริหารจัดการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดที่จะไปดำเนินการของแต่ละวัดละวัดซึ่งเป็นพลานิสงส์เพื่ออนุเคราะห์ซึ่งกันและกันพระสงฆ์ที่มาร่วมชุมนุมกันประมาณ 3-400 วัดที่วัดพระธรรมกายได้เป็นเจ้าภาพโอ้ประทับใจแน่นอนเพราะว่าถือว่าเป็นภาพที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของการที่เรียกว่าเป็นความสามัคคีธรรมเป็นการสามัคคีของชุมชนแล้วก็วัดพระธรรมกายที่ได้เห็นประโยชน์กับการทำงานในครั้งนี้เป็นบุญมหาศาลบุญที่ใหญ่มาก
2: ไม่ใช่ธรรมดาท่านที่พระเดชพระคุณท่านได้คิดโครงการตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่คิดธรรมดาเนาะก็คือสามารถที่จะรวมกำลังลูกศิษย์ทั้งหลายได้เสียสละปัจจัยได้รวมปัจจัยกันมากมายแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศแล้วก็ทราบว่าไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเนาะต่างประเทศด้วยนะที่ไปมอบปัจจัยตรงนี้ในโครงการกฐินไม่ใช่แค่นำปัจจัยให้วัดอย่างเดียวเนาะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยโดยเฉพาะพระสังฆาธิการนี่มีความตระหนักว่าเราต้องมีความตื่นตัวกันเนาะถ้าเผื่อไม่มีส่วนกระตุ้นตรงเนี้ยวัดทั่วๆไปโดยเฉพาะวัดต่างจังหวัดก็อยู่ไปวันๆเนาะก็จะต้องยอมรับว่าไม่มีพระภิกษุที่จะจำพรรษาบางทีวัดละไม่เกิน2รูปพอวัดพระธรรมกายมีนโยบายมีโครงการจะถวายกฐินได้มีข้อคิดว่าจะทำยังไงวัดแต่ละวัดเนี่ยเราสามารถที่จะกระตุ้นมีนโยบายในการที่จะหากลบุตรที่จะเข้ามาบวชในวัดวาโดยเฉพาะพระหนุ่มๆเนี่ยอาจจะบวชเพื่อจะกล่อมเกลาให้เขาได้บวชอย่างน้อยคือ3 เดือนอย่างนี้เพื่อได้ศึกษาธรรม

0: มะกันซึ่งเมื่อปีที่แล้วก็ทางวัดของอาตมาเองคือวัดสับบัวทองก็ในฐานะวัดเล็กๆนะอยู่ชนบททางไกลก็ได้รับโอกาสได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณซึ่งได้ส่งคณะลูกศิษย์ไปทอดกฐินสามัคคีแล้วก็ส่วนของลูกๆของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ไปร่วมทอดกฐินด้วยเพราะนั้นก็คือโครงการนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆทีเดียวไม่เฉพาะแต่เป็นตัวเลขปัจจัยเท่านั้นแต่สิ่งที่นอกเหนือจากปัจจัยตรงนั้นก็คือเป็นเรื่องกำลังใจเป็นแรงดึงดูดทำให้พระสงฆ์เนี่ยล้อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เหมือนกับที่คำขวัญที่พระเดชพระคุณท่านให้กำลังใจกับลูกๆตลอดเวลาว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันเป็นหนึ่งใช่ไหมฮะปัจจัยคือโครงการตรงเนี้ยก็เป็นตัวดึงดูดให้พระเราเนี่ยได้ล้อหลอมเป็นหนึ่งได้
1: มาต่อกันนะคะที่ข่าวจากชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม92ปีธรรมศาสตร์ตักบาตรเปิดเทอมใหม่พระสงฆ์100รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นภาคการศึกษาใหม่รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาณบริเวณถนนรอบสระน้ำอาคารโดมบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณีได้จัดกิจกรรม92ปีธรรมศาสตร์ตักบาตรเปิดเทอมใหม่พระสงฆ์100รูปโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.กิตติวัฒน์จันทร์แจ่มใสรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและการนักศึกษาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากโดยการบรรยายภายในงานเริ่มต้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาพิธีกรนำกล่าวคำอาราธนาศีลกล่าวคำถวายสังฆทานจากนั้นพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาว่าในวาระครบรอบ92ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวาระ40ปีศูนย์รังสิตถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งที่ผู้บริหารครูอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปเพื่อต้อนรับปีการศึกษาใหม่ซึ่งเป็นการเริ่มต้นชีวิตด้วยความเป็นสิริมงคลและเติมพลังใจก่อนเริ่มการเรียนการสอนโดยหลักธรรมะสำคัญสำหรับนักศึกษานำไปใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิต2ข้อได้แก่สติคือการรู้เท่าทันความคิดหน้าที่และปัญหาและปัญญาที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์และลงมือทำเพื่อเปลี่ยนการเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งการเติบโตนอกจากนี้การทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ยังเป็นบุญสองต่อเนื่องจากอาหารตักบาตรส่วนหนึ่งนำมอบให้กับสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชซึ่งเป็นการส่งต่อโอกาสช่วยเหลือสังคมสอดคล้องกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เชิญชวนผู้ร่วมงานเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารวมทั้งอุทิศบุญกุศลให้กับท่านผู้ประสาทการศาสดาจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์และคณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งนักศึกษาที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งบรรยากาศงานบุญในวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มความอิ่มเอิบใจของผู้ร่วมงานบุญทุกท่านค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสร่วมกับโรงเรียนเทศบาล5วัดประชาภิรมย์จัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังศีลธรรมและระเบียบวินัยให้กับนักเรียนค่ะโดยในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5วัดประชาภิรมย์เข้าร่วมอบรมจำนวน160คนณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาส ซึ่งพิธีกรรมช่ว

เช้าทุกคนได้ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเป็นพิธีเปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมโดยได้รับเกียรติจากคุณอมรรัตน์คงสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5วัดประชาภิรมย์กล่าวเปิดโครงการอบรมจากนั้นนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกต้องและรับฟังธรรมเรื่องความดีสากล5ประการและ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยโดยพระอาจารย์พิทักษ์กตะกุสโลส่วนในช่วงบ่ายนักเรียนคุณครูและผู้ปกครองทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรปฏิบัติธรรมก่อนที่เจ้าอธิการสุชยามุนิเศรษฐโธเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1หัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจะได้เทศเรื่องพระคุณพ่อแม่เพื่อกระตุ้นเตือนจิตสำนึกเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาจากนั้นได้จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กราบเท้าคุณแม่และบอกรักท่านเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูและขอขมาในสิ่งที่ได้เคยล่วงเกินบรรยากาศเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความตื้นตันและความอบอุ่นซาบซึ้งใจแก่ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จในการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและศาสนสถานหรือบ้านวัดโรงเรียนในการหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนค่ะอนุโมทนาบุญนะคะกับกิจกรรมดีๆเพื่ออบรมเยาวชนค่ะในช่วงนี้เรามีข่าวสารงานบุญในต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันมาเริ่มกันที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกากัลยาณมิตรในประเทศญี่ปุ่นพร้อมใจกันจัดพิธีสามีจิกรรมเพื่อแสดงความเคารพและความนอบน้อมต่อพระมหาเถระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นค่ะณวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและศรัทธาโดยพระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปจากวัดพระธรรมกายโอซาก้าและวัดพระธรรมกายไอจินำโดยพระครูวิเทศญาณพิสุทธิ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาและพี่น้องกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมพิธีสามีจิกรรมต่อพระมหาจำรัดพัสรยาโนรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไอจิพระมหาเถรระผู้จำพรรษาณวัดพระธรรมกายไอจิโดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันน้อมถวายเครื่องสักการะพร้อมกล่าวคำขอขมาตามแบบแผนระเบียบปฏิบัติของสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะซึ่งในโอกาสนี้พระมหาจำรัดพัสรยาโนรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไอจิท่านได้เมตตาให้โอวาทในการสร้างบารมีและเล่าถึงความสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องระหว่างทั้งสองวัดซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำสามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่พระภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสมัครสมานสามัคคีกันอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขการทำความชอบนี้เรียกว่าสามีจิกรรมหมายถึงการขอขมาโทษกันให้อภัยกันในทุกโอกาสไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องมองใจกันหรือไม่ก็ตามถึงโอกาสที่ควรทำสามีจิกรรมกันแล้วทุกรูปไม่พึงละโอกาสเสียจึงได้ชื่อว่าเป็นพระภิกษุสามเณรที่ดีปฏิบัติชอบตามระบอบพระธรรมวินัยค่ะทางด้านของวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นโดยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากนั้นคณะสงฆ์สาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนสีและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเจอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย

ส่วนกัลยาณมิตรใครสีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์อีกด้วยค่ะภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดในบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเป็นพิธีถวายกองทุนเพื่อการศึกษาพระบาลีพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์กัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคศรีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตโอกาสนี้พระมหาชาตรีวิชาตะชโยได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อบุญชำระหนี้สงฆ์ซึ่งเริ่มต้นด้วยการอธิบายความหมายที่แท้จริงของคำนี้อย่างนุ่มนวลว่าบุญชำระหนี้สงฆ์ไม่ได้หมายความว่าพระสงฆ์ไปก่อหนี้แล้วให้โยมมาชำระแทนแต่หมายถึงการที่โยมสั่งสมบุญเพื่อชำระหนี้ที่ตนเองมีต่อสงฆ์ตลอดเวลาที่เราเดินทางมาวัดปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารรับการสั่งสอนและรับพรจากพระสงฆ์สิ่งเล็กน้อยมักเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นทรายที่ติดรองเท้ากลับบ้านดอกไม้ที่เด็ดมาโดยไม่รู้ตัวหรืออาหารเล็กน้อยที่ได้รับมาโดยไม่ตั้งใจสิ่งเหล่านี้เมื่อสะสมไปก็กลายเป็นหนี้บุญคุณที่ยังค้างคาในใจซึ่งพระอาจารย์ยังได้เล่าถึงที่มาของประเพณีขนทรายเข้าวัดอันสืบเนื่องมาจากสมัยโบราณที่สาธุชนมักติดทรายในวัดกลับบ้านโดยไม่ตั้งใจชุมชนจึงร่วมกันนำทรายมาคืนให้เพื่อชดเชยกลายเป็นประเพณีที่งดงามลึกซึ้งสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในทำนองเดียวกันการร่วมถวายกองทุนต่างๆเพื่อสนับสนุนวัดและคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นกองทุนการศึกษาพระบาลีหรือกองทุนยารักษาโรคซึ่งไม่ใช่เพียงการให้ทานแต่คือการทำให้วงจรแห่งบุญคุณสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นการคืนสิ่งดีงามที่เราได้รับมาอย่างมากมายตลอดมาค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันเสาร์นะคะเพื่อให้สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมกันสั่งสมบุญผ่านการปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีอุทิศส่วนกุศลโดยมีกัลยาณมิตรสินีนาสิริทูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่กัลยาณมิตรไมเคิลสเตอร์นนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีคุณแม่บุญเรืองเรืองมาลัยเป็นประธานส่วนกัลยาณมิตรปราณีตเรืองมาลัยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายด้านลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์โอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถาพร้อมทั้งให้โอวาทธรรมอันเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและการสั่งสมบารมีในต่างแดนสำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเพื่อส่งเสริมการทำใจหยุดใจนิ่งอย่างต่อเนื่องในช่วงพรรษาการกลั่นใจให้ใสสะอาดและเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งสร้างความสงบร่มเย็นให้แก่พุทธบริษัททุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะส่วนว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดยโสธรอันดับ2จังหวัดชัยภูมิ
อันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดอุดรธานีอันดับ6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ7

วัดลำพูนอันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับ10จังหวัดลำปางค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดพอนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ7วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์อันดับ8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ9วัดพุทธนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเรนและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่เราได้ร่วมกันสวดมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวดที่ 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะก็อย่าลืมค่ะส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะได้ร่วมพิธีทอดพระป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะและเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะในช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าปาปัสสนะมัตตังอาคะมิสติอย่าหมิ่นว่าบาปเล็กน้อยแล้วจะไม่มีผลช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียง

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบเทพเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระเพื่อนสัตมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกนะอนุโมทนาบุญกับนักเรียนทั่วโลกทุกบุญทุกท่านนะสาธุขอบุญทุกบุญมาฝากนักเรียนผู้มีบุญทั่วโลกเช่นกันนะสาธุวันนี้ก็มาพบกันเป็นวันดีๆตรงกับวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ต่อจากนี้ไปก็ขอเรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่จากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาวันนี้เสนอตอนเด็กที่หนีวัดสู่พระที่สร้างวัดในใจคนณบัดนี้ฤกษ์ดีศรีสวัสดิ์เจริญวัดสัทธรรมพระศาสนาฟังธรรมะนึกถึงองค์พระสัมมาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยให้ทุกท่านน้อมธรรมนำดวงจิตกลั่นนิมิตพระธรรมกายให้สุขใสลืมในบุญทับทวีตลอดไปบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านเทอญ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้
2: า
1: สาธ
2: ุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากถาโดยกถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่มีมันดีมาดีแม่มีมันดีมาดีแม่มีมันดีมาดี
0: มาอย่าง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวยจงรวยจงรวยวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจ
1: สา
0: ธุตอนเด็กที่หนีวัดสู่พระที่สร้างวัดในใจคนโอ้คมคมคมนี่เนอะพอจะเพลงสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าความสุข

กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกับผมพระพีรพงศ์ปัญญาธิโกประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมครับไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะนี่จ้า

0: ผมขอเล่าเรื่องราวชีวิตของผมให้หลวงพ่อฟังสักหน่อยนะครับองค์อื่นห้าฟังนี่ก็บอกให้หลวงพ่อฟัง
1: อยากฟังด้วย
0: คือเรื่องนี้เริ่มต้นจากเด็กชายคนหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งนะเกิดมากับวัดแต่ไม่อยากเข้าวัดฟังดูย้อนแย้งนะแต่นี่แหละคือชีวิตของผมจริงๆเรื่องราวเริ่มจากโยมพ่อของผมที่จะเดิมตั้งใจเข้าวัดเพียงเพื่อจับผิด
1: จ
0: ับ
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ใช่เคยที่ถูกไม่อยากจะจับนี่เนาะอยากจับผิดตามข่าวลือว่าวัดแย่งที่ชาวนาเมื่อปี2530แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นผู้นำบุญตัวยงถึงขั้นได้เป็นประธานศูนย์กระวิทจังหวัดนครปฐมนครแรกของเมืองไทยเลยนครปฐมเรียกได้ว่าไปจับผิดแต่กลับติดใจจับผิดแต่ติดใจกลับไปติดใจตกหลุมรักวัดพระธรรมกายเข้าเต็มๆเลยครับโอ้โหนี่ภาพครอบครัวสมัยที่มาวัดตอนนั้นผมยังเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยกอยู่เลยครับ นี่โยมแม่นั่นโยมพ่อนั่นโยมพี่ชายนี่จ้ะสาธุจ้าหลวงพ่อครับผมขอสารภาพจากก้นบึ้งหัวใจเลยนะครับว่าการมาวัดในวัยเด็กนั้นผมไม่ปลื้มเอาเสียเลยสักนิดไม่ปลื้มก็ขาดทุนดิ
1: ใช่ขาดทุนตั้งแต่เด็กเลยคร
0: ับ

0: พราะฉะนั้นตอนนี้ควรปลื้มไหม
1: ควรปลื้ม
0: กี่ปลื้ม
1: แปดปลื้ม
0: สองปลื้มพอไหม
1: ไม่พอ
0: สาม
1: ไม่พอ
0: ต้อง
1: แสนปลื
0: ้
1: ม
0: โอ้ยอย่างน้อยแสนเนอะ
1: ใช่คร
0: ับ ผมไม่ปลื้มเลยสักนิดถามว่าทำไมเนี่ยล่ะครับก็ลองนึกภาพถึงเด็กตัวกระเปี๊ยกอายุ5 ขวบนั่งเรียนมาเหนื่อยล้าทั้งสัปดาห์เอ๊ะ5 ขวบก็เรียนกันแล้ว
1: อนุบาล
0: พอถึงเย็นวันศุกร์ที่คนจะได้ไปสนุกสนานตามประสาเด็กก็ต้องถูกโยมพ่อจูงมือลากตัวขึ้นรถไปสวดมนต์นั่งสมาธิที่ศูนย์ทุกสัปดาห์โอ้สุดยอดโยมพ่อเลยโอ้เป็นผู้ให้แสงสว่างยิ่งสัปดาห์ไหนตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนก็ต้องถูกไล่เข้านอนแต่หัวค่ำเพื่อเตรียมตัวไปบูชาข้าวพระถ้าวันไหนวัดมีงานบุญใหญ่แล้วก็ต้องลุยกันยาวจนถึงเย็นเดินก็ไกลเพราะตอนนั้นท่านยังเป็นเด็กน้อยอยู่เดินไกลจนขาแทบหลุดหลุด
1: ไหม
0: จากสภาหลังคาจากไปยังลานดำโอ้ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นเพียงผืนดินแดงโล่งๆฝุ่นคลุ้งทุกย่างก้าวโอ้ยังจำภาพได้เน
1: า
0: ะโอ้เก่งผมปลื้มมากเลยเนาะผมเคยยกมือไหว้อ้อนวอนขอพ่อเลย
1: อ้
0: อนวอนเลยนี่คงปลื้มเนาะอ้อนวอนขอพ่อว่าพ่อไม่ไปวัดบ้างได้ไหมครับโอ้เข้าใจอ้อนนะแต่คำตอบที่ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากยมพ่อผู้เป็นสุดยอดกัลยาณมิตรตอบสั้นๆ2 คำไม่ได้ไม่ไปวัดบ้างได้ไหมครับไม่ได้เนี่ยขอกี่ครั้งก็ไม่สำเร็จแม้แต่ครั้งเดียวไม่ได้แต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าการถูกลากมาวัดแบบร้อยทั้งร้อยไม่เต็มใจในวันนั้นกลับกลายเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของวันนี
1: ้
0: โอ้เราทุกครั้งที่ผมนึกย้อนกลับไปเนี่ยหัวใจกับพองโตด้วยความปลื้มที่ได้เห็นภาพวัดในยุคที่คนรุ่นหลังไม่มีโอกาสได้สัมผัสอีกแล้วจ้าเดี๋ยวนี้อยากจะดูก็ไม่เห็นคนมารุ่นนี้ก็ไม่เห็นรุ่นหลังไม่มีโอกาสได้สัมผัสอีกแล้วทั้งสภาหลังคาจากลานทำดินสีแดงที่ไร้วิหารคดสภาธรรมกายสากลหลังใหม่แบบชั้นเดียวนั่งพื้นซาแลนด
1: ์
0: นี่เนาะโดยเฉพาะภาพที่ผมปลื้มที่สุดคือตอนเทศฐานรากมหาธรรมกายเจดีย์เมื่อปี2539ที่โยมพ่อแบกผมไว้บนบ่าลุยเดินฝ่าสายฝนจะโหมกระหน่ำลงมาไม่ยั้งดูความรักบุญของโยมพ่อและต้องการปลูกฝังลูกให้สั่งสมบุญนี่นะจ๊ะลุยเดินฝ่าสายฝนจะโหมกระหน่ำลงมาไม่ยั้งต่อคิวส่งถังปูนแล้วใครเรามีโอกาสได้ต่อคิวส่งถังปูนบ้างยกมือสาธุสาธุสาธุโอ้ทุกครั้งที่เห็นภาพที่ผมปลื้มทุกทีครับ
1: สาธุ
0: ไม่ใช่

0: ในห้องนี้ได้มีโอกาสได้ไป
1: เ
0: ทฐานรากบ้างจ๊ะนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆจะดูหน้าใครไม่ได้ยกโอ้นิ่งๆนะนิ่งๆนิ่งๆสาธุสาธุสาธุอีกหนึ่งเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่โยมพ่อปลูกฝังไว้อย่างสม่ำเสมอคือประโยคที่ท่านพูดกรอกหูผมซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าบวชได้พออย่างน้อยหนึ่งพรรษานะลูกนะ
1: สาธ
0: ุอย่างน้อยหนึ่ง
1: พรรษานะลูกนะ
0: ตอนนี้ผมฟังผ่านหูเหมือนเพลงฮิตที่เปิดซ้ำจนจำเนื้อได้ทุกคำแต่ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งประโยคนี้จะเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลในผมคือใครยกมือสิจ๊ะโอ้ยสาธุโอ้สุดยอดนะแล้วพ่อครับชีวิตผมกำลังรอยได้กลีบกุหลาบณช่วงเวลานั้นนะแต่แล้วพายุใหญ่ที่ชื่อวิกฤตเศรษฐกิจ IMF ปี2540ก็ถล่มครอบครัวผมเต็มๆยอมพ่อเคยบอกว่านอกจากยอมแม่พี่ชายและผมแล้วท่านไม่เหลืออะไรอีกเลยในชีวิตนี้ครอบครัวพลิกผันจากสถานะคน

ยเป็นคนเคยรวยในช่วงข้ามคืนโอ้โหมันเร็วขนาดนั้นเลยนะแม้ยังมาวัดตรงอาทิตย์ตอนเดือนแต่ในใจผมก็เริ่มเหินห่างไหลไปตามกระแสโลกเรียนแล้วก็ทำงานโชคดีที่ไม่หลงไปกับอบายมุขเพราะรากฐานที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กยังแน่นพออยู่นี่เนาะกระทั่งคืนหนึ่งเวลาเที่ยงคืนจำเวลาจำเวลาได้โทรศัพท์จากโยมแม่ดังขึ้นแค่เห็นชื่อสายก็รู้สึกใจไม่ดีทันทีเพราะปกติโยมพ่อโยมแม่นอนแต่หัวค่ำถ้าโทรมาตอนนี้ต้องมีเรื่องสำคัญแน่พอรับสายเสียงสั่นเครืองโยมแม่ก็ดังขึ้นว่าทำใจดีๆทำใจดีๆไว้นะพ่อเสียแล้วคือพ่อเดินทางกลับแล้วก็พูดเหมือนฟ้าผ่ากลางใจผมเลยครับเสาหลักของครอบครัวจากไปอย่างไม่มีสัญญาเตือนล่วงหน้าแม้แต่น้อยหลังจากพิธีทำบุญให้โยมพ่อเสร็จประโยคที่โยมพ่อพูดซ้ำๆก็ผุดขึ้นมาในหัวผมทันทีบวชให้พ่ออย่างน้อยหนึ่งพรรษานะลูกนะบังเอิญเหลือเกินว่าช่วงนั้นวัดกำลังเปิดโครงการบวชพระ100,000รูปเข้าพรรษาพอดีนี่ท่านว่าบังเอิญเนาะแต่จริงๆแล้วเป็นบุญบันดาลวัดกำลังเปิดโครงการบวชพระแสนรูปเข้าพรรษาพอดีผมจึงสมัครทันทีโดยไม่ลังเลแต่แรกผมตั้งใจแน่ๆจะบวชครบ1พรรษาตามที่โยมพ่อขอแล้วก็จะลาสิกขาไปเป็นกองเสบียงและอาสาสมัครที่ดีผมบวชในโครงการสมบทหมู่เข้าพรรษา100,000รูปเมื่อปี2553ครับกระทั่งช่วงท้ายโครงการมีกิจกรรมให้พระธรรมทายาทปวารณาอยู่ช่วยงานพระศาสนาได้มีกระดาษให้เลือกว่าจะอยู่ช่วยเหลือหลวงพ่ออีกหนึ่งโครงการหรือช่วยหลวงพ่อไปหลายๆโครงการผมมองกระดาษแล้วอึ้งครับคงปิตินุ๊กปลื้มเนาะแต่บอกว่าอึ้งในใจคิดว่าแล้วช่องที่จะกลับไปเป็นกองเสบียงอยู่ตรงไหนไม่เห็นมีเลยนี่เนาะโอ้ก็ยังไม่ได้เปิดช่องนั้นอันนี้ช่องให้บวชแต่ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาดลใจผมคิดว่าในเมื่อไม่มีตัวเลือกกองเสบียงแล้วจะเอาแค่หนึ่งโครงการไปทำไมเอามันตลอดไปซะก็แล้วกันโอ้โหเพราะว่าเราเกิดมา

0: แล้วว่าครับเมื่อนานอย่างนั้นผมก็ได้รับการชักชวนจากพระครูไบดิกาอัตสุจิตโตให้กลับมาช่วยสร้างบารมีที่บ้านเกิดของตัวเองคือศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมพอผมมาถึงก็ต้องเจอความท้าทายถึงสองเด้งเด้งแรกคือการบุกเบิกศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมศูนย์ในวันนั้นยังเป็นสวนมะพร้าวเก่าอร่อยเนาะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินแดงๆวันไหนฝนตกลงมาก็ต้องถอดรองเท้าเดินสำหรับผมที่ไม่เคยบุกเบิกอะไรมาก่อนเลยนี่คือประสบการณ์ใหม่ที่จำไปทั้งชีวิตครับนี่ป้ายศูนย์ป้ายแรกหอฉันศูนย์นครธนช่วงบุกเบิกโอ้ดีนะสวยนะหลังคาหลังศาลาหลังแรกเดินไปสวนมะพร้าวเก่ายุคบุกเบิกนี่จ้าเด้งที่สองคือหน้าที่ที่ผมเลือกด้วยตัวเองนั่นคือการเป็นพระอาจารย์เทศสอนเหตุผลก็เพราะตอนบวชเป็นพระธรรมทายาทผมประทับใจสุดๆกับพระอาจารย์ทิติจันทปัญโยที่ท่านเทศได้เก่งทั้งฟังง่ายถูกใจคนรุ่นใหม่อย่างผมสุดๆเลยครับผมเลยฮึกเหิมคิดในใจว่าถ้าท่านเทศได้ผมก็ต้องได้สิครับกับเป็ดยังเทศได
1: ้เป็ดยังเทศได้
0: นี่นะ
1: มะเขือก็เทศ
0: มะเขือเทศ
1: ม
0: ะขามเทศ
1: กระจอกก็เทศได้
0: กระจอกเทศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเทศได
1: ้
0: แต่ความจริงกระโผดร้ายกว่าที่คิดไปเยอะมากพอขึ้นไปเทศสอนเด็กจริงๆเด็กก็ส่งเสียงให้กำลังใจคือเสียงโห่ดังแล้วทั้งอาการเด็กเฮกันใหญ่เลยเหตุผลง่ายๆที่เป็นอย่างนั้นคือผมเทศไม่รู้เรื่องครับคือเด็กฟังไม่รู้เรื่องยังไงระวังครับก็เนื่องจากผมจบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มามันคุ้นเคยกับคุ
1: ยก
0: ับ
1: คอม
0: มากกว่าคุยกับคนแม้จะเจ็บใจจะแทบร้องไห้แต่ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายนะครับเราได้ถึงคำสั่งหลวงพ่อที่ก้องอยู่ในใจว่าจะให้พระพุทธศาสนาเสื่อมถอยลงในยุคของเรานั้นหาควรไม่อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่านครปฐมไม่ใช่จังหวัดธรรมดาแต่เป็นแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับ

มหาปุญญาจริยาจารย์ทั้งสององค์คือหลวงปู่และคุณยายการได้มาทำหน้าที่บนแผ่นดินนี้คือบุญพิเศษของชีวิตผมจึงลุกขึ้นสู้ไปหอบหนังสือที่สอนเรื่องการพูดภาษาคนให้รู้เรื่องนี่นะนี่ไม่ใช่พูดไม่รู้ภาษาเอามากองเต็มโต๊ะเลยโอ้นี่มีหลายเล่มเนาะทั้งหนังสือด้าน presentation รวมถึงนั่งดูวิดีโอเทศสองเราพ่อเราพ่อจะรูปต่างของวัดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราเป็นต้นแบบแล้วค่อยปรับจนกลายเป็นสไตล์เฉพาะตัวของผมเองจนพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆครับถูกต้องก็ต้องทำอย่างนี้นะใจที่เคยโดนเด็กโหไล่ก็แสดงได้รับความสนใจตั้งแต่เริ่มหัดเทศใช่ไหมแสดงไปสนใจเด็กก็นั่งเงียบเฉยแต่นี่โอ้โหนี่กลายเป็นพระอาจารย์ที่มีโรงเรียนเครือข่ายทั้งประเทศสอนประจำทุกเดือนเป็นจำนวนถึง14โรงเรียนนี่นะจะเคยโดนเด็กๆโหไล่เนี่ยกลายเป็นพระอาจารย์ที่มีโรงเรียนเครือข่ายทั้งประเทศสอนเป็นประจำถึง14โรงเรียนทั่วจังหวัดนครปฐมเลยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดหน้าที่พระอาจารย์เทศสอนธรรมะกับเยาวชนในจังหวัดนครปฐมเห็นรับลืมเนี่ยโอ้เห็นรับลืมเนาะหน้าปลื้มเลย

0: คือมันก็น่าปลื้มเลยจ้ะจากที่เคยโดนเด็กๆโหไล่เน
1: ี่
0: ยกลายเป็นอาจารย์ที่มีโรงเรียนเครือข่ายทั้งประเทศสอนประจำทุกเดือนเป็นจำนวนถึง14โรงเรียนทั่วจังหวัดนครปฐมเลยมันน่าปลื้มอย่างเนี้ยโอ้อัศจรรย์โหนี่ใจท่านสู้มากเลยหนึ่งในความปลื้มใจที่สุดคือการได้ไปสอนที่โรงเรียนวัดบางปลาซึ่งผมและทีมงานตั้งชื่อว่าโรงเรียนของหลวงปู่แล้วก็ได้พาเด็กนักเรียนตัวน้อยๆมาเป็นอาสาสมัครในโครงการธรรมยาตราจะเห็นแววตาเด็กๆ เป็นประกายตื่นตาตื่นใจกับพระเจดีย์และประติมากรรมยานาคอันวิจิตรอนุสรณ์สารบางปลาท้ายผมได้โอกาสทอนในการต่อยอดเทศให้เด็กๆได้ซึมซับธรรมะดีๆเพิ่มเติมอีกด้วยครับสุดยอดนี่ชวนนักเรียนโรงเรียนวัดบางปลามาร่วมรับบุญในโครงการธรรมยาตราครับนี่ครับอีกภารกิจหนึ่งที่ผมภูมิใจคือการอบรมละเนรทุกปีเลยสำหรับสามเณรเนี่ยผมยังพอนำประสบการณ์ที่เทศสอนเด็กนักเรียนมาประยุกต์ใช้ได้ครับแต่สำหรับการอบรมพระนี่สิมันสิยากมากต่างจากการสอนเด็กโดยสิ้นเชิงผมก็เลยต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยครับก็โอเคนะเพราะใจท่านสู้แต่ผมก็พบว่ายิ่งสอนพระก็ยิ่งเหมือนได้ทบทวนมโนปณิธานของตัวเองไปด้วยเหมือนสอนตัวเองไปด้วยเลยนี่แม้บางทีจะรู้สึกหนักหนาบ้างเพราะพระไม่ใช่เด็กแต่แล้วก็ที่เขามาบวชก็มักจะมีอายุมากกว่าผมแต่ก็คิดว่านี่คือบุญใหญ่และเป็นบุญอาสาธารณะบุญที่ไม่ใช่ใครๆก็ทำได้เพราะคนที่จะสร้างพระได้ก่อนหนึ่งต้องฝึกตัวเองให้เป็นพระก่อนใช่จ้ะแล้วก็ไปเจอพระที่ไหนก็ได้ทั้งเป็นพระที่มีคุณสมบัติเป็นพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงได้แล้วผมก็ฮึบลุยไปเลยครับเรื่องเหนื่อยก็ธรรมดาทำไม่ได้จะเอาบารมีมาจากไหนเนาะนี่ผ่านการอบรมเป็นพระอาจารย์มา16ปีแล้วนะจ๊ะจากจุดเริ่มต้นมีที่มีพระ4รูปโยม5คนวันนี้ศูนย์อบรมโยมจันทกรทมีพระ21รูปโยม13คนและอุปสมบทพระไปแล้ว440รูปสาธุจ้าบรรพชาสำเร็จไปแล้ว 1,200 รูปอบรมเยาวชนมากกว่า 18,000 คนและยัง

มีหน่วยงานราชการมาขอยึดสถานที่อบรมตลอดทั้งปีเลยครับโอ้สาธุสาธุสาธุสุดยอดนี่ศูนย์นครปฐมจัดโครงการรวมสามเณรทุกปีครับดีจังเลยเนี่ยให้ทำต่อไปนะจ๊ะ

0: เพราะว่าพระธรรมกายมีงานบุญใหญ่ผมและทีมงานมาช่วยรับบุญอยู่เบื้องหลังงานทั้งเตรียมงานและเก็บงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังครับ
1: สา
0: ธุจ้า
1: สาธุ
0: ศูนย์รองรับการอบรมโครงการต่างอย่างต่อเนื่องทั้งจากชุมชนโรงเรียนและหน่วยงาน

ดีมากนะจ๊ะทำต่อไปนะจ๊ะทำต่อไปหลวงพ่อกราบเมื่อมองย้อยกลับไปบนเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาผมยิ่งเข้าใจคำว่าชีวิตไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกันโอ้โหฟังแล้วหยองเลยเหมือนที่เกิดกับโยมพ่อของผมที่ท่านจากไปเราไม่มีสัญญาณเตือนใดๆเลยเพราะฉะนั้นในวันที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มค่าสร้างบารมีให้เต็มที่ใช่จ้ะถูกต้องจ้ะถูกหลักวิชาจ้ะเราโอกาสไปอย่างเมื่อผ่านไปแล้วอาจจะไม่มีวันย้อนกลับมาอีกจ้ะไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเราเองครับส่วนตัวผมเองก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะสืบสายงานของหลวงพ่อและภารกิจที่โยมพ่อได้ทำค้างไว้ให้สำเร็จคือจากโยมพ่อผมเป็นประธานศูนย์กรวิทย์นครปฐมส่วนการที่ผมจะกล้าขึ้นเป็นประธานศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมสืบต่อไปครับศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมเนาะนี่จ้าจะทำต่อไปนะจ้าเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้ต้นกล้าของพ่อ

ตลอด10ปีที่ไม่ได้เจอหลวงพ่อแต่พ่อครับผมคิดถึงหลวงพ่อมาก

แม้กายห่างใจก็ไม่เคยห่างเราตกลังที่เตรียมบทเทศผมจะค้นคำสั่งหลวงพ่อเป็นแนวทางเสมอและพบว่าคำสั่งหลวงพ่อนั้นอุ้ยอยู่เหนือกายเวลาจริงๆครับเราจะหยิบประยุกต์เนี่ยก็ยังใช้เทศสอนก็ยังนี้ได้อย่างไม่ล้าสมัยแต่ภาษาใช้ยังงดงานแจ่มแจ้งยังคนฟังถึงกับอึ้งหลวงพ่อครับพอผมเห็นหน้าหลวงพ่อครั้งแรกผมปลื้มปิติจนพูดไม่ออกนี่ก็พูดตั้งเยอะแล้วดีใจที่หลวงพ่อดูหนุ่มและแข็งแกร่งเป็นระบบรับสายลูกๆทุกคนไปหลวงพ่อแข็งแกร่งอยู่เป็นที่เพื่อนกับพวกผมอย่างนี้ตลอดไปนะครับรักหลวงพ่อล้นใจ

นี่ต้องปลื้มนะปลื้มเราจะได้ไม่ขาดทุนก็โมทนากับพระอาจารย์พีรพงษ์เนาะหัวหน้าศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนครปฐมเนาะโอ้ท่านมีบุญมีวาสนามากเลยเข้าวัดตั้งแต่ปี2538เลยนะมาเทฐานรากพระมหาธรรมกายเจดีย์แล้วท่านก็ได้มาบวชใช่ไหมตอนนี้ผ่านมา16พรรษาละแล้วท่านก็มีความปลื้มใจที่ได้เทศสอนนักเรียนถึงกี่โรงเรียนจ๊ะ14โอ้เก่งมากจำแม่นนะโอ้แล้วก็ท่านก็ได้ทั้งอบรมบวชสมณเณรบวชพระตลอดทั้งชวนสาธุชนนะสร้างบุญสร้างบารมีเป็นหมื่นกว่าชีวิตนะที่ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนครปฐมท่านก็ปลื้มใจทุกครั้งเลยที่ท่านได้เป็นพระอาจารย์เทศสอนเนาะจากที่ไม่ถนัดเลยใช่ไหมพอมาเทศสอนก็ปรากฏว่าสามารถขยายเครือข่ายคนดีให้เกิดขึ้นมากมายให้นักเรียนได้อนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์พีรพงษ์ประธานศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนครปฐมอีกครั้งหนึ่งนะสาธุอ้าวนักเรียนนะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นการเดิน

0: สอนว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีอ้าวเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเนาะก็ให้ทุกท่านได้นึกถึงบุญนี้นึกถึงบุญแล้วก็รู้ว่าเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรผ่านเพลงนี้เนาะ
1: แม่ครับพ่อครับเราเกิดมาทำไมหรอครับ

ักเรียนให้ได้ปลื้มใจนะแล้วก็ได้สั่งสมบุญกุศลอย่างที่เราได้ฟังเอ็มวีว่าทุกวันทุกคืนเป็นไปเพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนะวันนี้หลวงพี่ก็เลยได้มีหัวข้อธรรมะที่ชื่อว่าเดินตามทางแห่งความดีตอนที่สองมาฝากทุกท่านตอนที่สองแล้วเนาะก็เสนอพุทธศาสนสุภาษิตที่มาในขุททกนิกายธรรมบทที่สอดคล้องกับหัวข้อธรรมวันนี้ก็คือปุญญเจปุริโสกยิรากยิราเถนังปุนปุนังตัมหิฉันทังกยิราทะแปลความว่าหากบุคคลจะทำบุญนั้นควรทำบุญนั้นให้บ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้นักเรียนเวลาทำบุญแล้วนักเรียนมีความสุขไหมมีความสุขนะเอาสาธุนี่ถูกต้องเลยถูกต้องตามพุทธพจน์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ให้ไว้เนาะหลวงพี่ทำงานในพื้นที่นะโยมนะก็นึกถามโยมทุกท่านนะตอนที่ขึ้นบรรยายธรรมหรือให้ธรรมะโยมนะว่าโยมเวลาเราเจออุปสรรคหรือมีภารกิจมากมายเนี่ยเวลาเราจะให้กำลังใจตัวเองนะเรานึก

จเป็นหัวข้อหมวดธรรมที่ชื่อว่าพละนะพละมาจากคำว่าพลังนะเรามาดูตัวเรานะถ้าเรามีธรรม5อย่างนี้นะกำลังใจของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างท่วมท้นเลยตลอดเส้นทางการสร้างบารมีหรือทำคุณความดีหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่นะทำข้อที่1ก็คือศรัทธา2วิริยะนี่ศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละและปัญญาพละเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้ฟังขยายความในแต่ละหัวข้อเนาะก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยโอ้หลวงพี่ก็เอาบุญมาฝากทุกท่านบุญอะไรบ้างบุญแรกนี่สดสดร้อนร้อนในภาพนี่เนาะก็บุญจากการชวนสาธุชนมาร่วมปฏิบัติธรรมถือศีลอุโบสถ3วันในช่วงวันที่18ถึง19 20สิงหาคมในวาระครบรอบ12ปีบุญมาฝากทุกท่านนะสาธุโอ้ก็เป็นบรรยากาศที่หลวงพี่ก็ประทับใจนะประทับใจที่ว่าอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วมาปฏิบัติธรรมบางท่านก็กลับบ้านเก่าไปแล้วนะ กลับบ้านเก่าไปแล้วสร้างศูนย์มา12ปีเนี่ยโอ้โหก็ถามโยมๆที่มาปฏิบัติธรรมว่าเรามาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นช่วงเดือนของวันแม่เนาะเดือนสิงหาคมไงโยมทุกท่านก็ระลึกนึกถึงเอาบุญให้คุณพ่อคุณแม่ให้กับบุพการีบางท่านก็มาทบทวนบุญนะในช่วงกิจกรรมที่จัดขึ้นก็จะมีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมฟังธรรมทำทานรักษาศีลทำบุญตักบาตรวันสุดท้ายก็ทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมทำให้ทุกคนมีเรียกว่าได้มาทบทวนบุญไงโยมทบทวนบุญว่า12ปีที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระพรหมวชิรปัญญาจารย์เนี่ยเราก็ได้สร้างศาสนทายาททั้งบวชพระบวชเนนชวนอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วปฏิบัติธรรมและสืบสานประสานงานเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนให้เกิดการขับเคลื่อนสอดคล้องกับนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะของวัดพระธรรมกายโยมก็ถามว่าโอ้พระอาจารย์ถ้าจะสร้างบารมีเนี่ยเราจะภูมิใจปีติใจเราจะทำไปขนาดไหนนะก็บอกว่าโยมชีวิตของเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะมันไม่แน่ไม่นอนสังขารมันไม่เที่ยงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นปัจฉิมโอวาทไว้ว่าเนี่ยหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถาติแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจะขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดก็ยังอยากให้นักเรียนทั่วโลกนะได้ทบทวนว่าเราโชคดีมากที่ได้มาสร้างบุญบารมีสร้างคุณความดีครั้นเราจะหลับตาลาโลกไปแล้วถ้าเรานึกถึงบุญได้ใจของเราก็จะผ่องใสเราก็จะทำศึกชิงพบได้อย่างผู้ชนะตราบสิ้นชีวีนะ

ในภาพก็เป็นคุณกัลยาณมิตรพ่อมั่นคุณแม่ศศิลักษณ์ทองเจือนะก็ให้ท่านสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญวิชาธรรมกายหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปตราบนานเท่านานแล้วก็บุตรหลานนะจ๊ะก็อย่างที่บอกนะว่าเส้นทางแห่งความดีที่เราจะเดินไปนี้นะที่เราจะให้กำลังใจตัวเราเองอย่างที่หนึ่งก็คือศรัทธานะโยมนะศรัทธาคืออะไรก็คือความเชื่อความเลื่อมใสเราจะเชื่อหรือเลื่อมใสในสิ่งไหนบ้างล่ะที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเราผู้รู้ก็บอกว่าความเชื่อในสิ่งที่ตนกระทำว่ามีคุณประโยชน์เพราะเชื่อต่อสิ่งที่ควรเชื่ออย่างเช่นเชื่อเรื่องการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าว่ามีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เรียกว่าศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาไตรตรองด้วยเหตุและผลเช่นเชื่อในการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าบาปบุญนรกสวรรค์มีจริงเป็นต้นอย่างโยมทุกท่านพอเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในใจลึกๆเนี่ยถ้าวันไหนเป็นไงโอ้เรามีพละกำลังถดถอยลงหรือเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเรามีกำลังใจตรงนี้นะมีความเชื่อตรงนี้เราก็จะดันด้นมาวัดให้ได้ก็จะมาปฏิบัติธรรมให้ได้มาสั่งสมทานศีลภาวนาให้ได้นี่เห็นไหมจะเป็นกำลังให้กับตัวของเราเองโดยอัตโนมัตินะมาดูที่ตัวเราเราจะได้รู้ว่าเราเป็นจริงไหมนะกำลังตัวที่สองก็คือวิริยะพละวิริยะพละก็หมายถึงความเพียร

เพียรนะโยมนะเพียรยังไงล่ะความเพียรก็คือความมานะบากบั่นเป็นแรงจูงใจมุ่งมั่นในการทำกิจทั้งปวงนะไม่ให้ท้อถอยเมื่อเจออุปสรรคต่างๆสติพละก็คือความระลึกได้เป็นเหตุควบคุมให้ใจเราตั้งมั่นในกิจที่ทำมีความรอบคอบไม่ให้เกิดความผิดพลาดหมายเอาความระลึกชอบในอริยมรรคก็ไล่เรื่อยไปตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินี่มี3ตัวแล้วนะแม้ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในสมัยพุทธกาลนะก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งนะท่านมีความเพียรเป็นเลิศในการปฏิบัติธรรมแม้ท่านจะเป็นพระภิกษุที่มีลาภสักการะน้อยแต่ท่านก็ไม่เคยย่อท้อต่อการปฏิบัติธรรมสุดท้ายท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระภิกษุรูปนั้นก็ชื่อพระโลสกะติสสะเถระเคยได้ยินไหมเราลองมาฟังเรื่องของท่านดูนะโยมนะพระโลสกะติสสะเถระเนี่ยท่านเกิดมาในตระกูลยากจนตระกูลชาวประมงพออายุ7 ขวบเนี่ยพ่อแม่ของท่านเนี่ยเนื่องจากเชื่อว่าลูกที่เกิดมาเป็นกาลกิณีคือนำความขัดลาภสักการะต่างๆมาสู่ตระกูลไงพอลูกวิ่งเล่นเดินได้แล้วก็จึงยัดกระเบื้องสำหรับขอทานใส่มือลูกอ้าวลูกจ๋าลูกโตแล้วพอที่จะไปขอทานทำมาหากินแล้วได้แล้วถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้เราคงฝืดเคืองเด็กน้อยผู้นี้ก็จึงเดินไปขอทานไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งพระสารีบุตรเดินมาบิณฑบาตก็เห็นเด็กชายคนนี้กำลังเก็บกินเศษขนมเก็บกินเมล็ดข้าวสารเมล็ดข้าวเปลือกที่เมล็ดข้าวที่เขาหุงแล้วเขาสาดทิ้งนะท่านก็เกิดสังเวชสลดใจอย่างยิ่งว่าเด็กคนนี้น่าสงสารจังเลยด้วยความที่เป็นบุญเก่าของเด็กชายขอทานคนนี้นะพระสารีบุตรก็จึงนำมาบวชเห็นไหมเป็นบุญบวชนะนำมาบวชเนน

มาบรรพชาบวชแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าโลสกะจนอายุครบบวชพระก็เข้าพิธีอุปสมบทก็ได้ชื่อว่าพระโลสกะติสาเถระเชื่อไหมโยมด้วยบุพกรรมเก่าที่ท่านทำไว้นะตั้งแต่ท่านบวชเข้ามานะบวชเป็นพระเข้ามาเนี่ยท่านไม่เคยฉันอิ่มเลยสักมื้อเดียวพระสารีบุตรทราบเรื่องนี้ตลอดเลยนะเพราะว่าเป็นกัลยาณมิตรเนาะคนแรกที่นำท่านเข้ามาสู่เส้นทางธรรมไงวันหนึ่งพอพระสารีบุตรรู้ว่าพระโลสกะติสาเถระเนี่ยจะเข้านิพพานคือจะมรณะแล้วไงก็จึงอยากอนุเคราะห์ให้สักมื้อนึงเนี่ยให้ท่านโลสกะติสาเถระเนี่ยได้ฉันอิ่มพระสารีบุตรจึงนำท่านไปบิณฑบาตโยมเชื่อไหมด้วยบุพกรรมเก่าพระสารีบุตรแม้วันนั้นนะสาธุชนที่เคยยกมือไหว้ก็ไม่ไหว้พระสารีบุตรเลยแถมไม่ได้ภัตตาหารกลับมาสักอย่างหนึ่งท่านก็เลยรู้ทันว่าโอ้คงจะเป็นวิบากกรรมเก่าของพระโลสกะติสาเถระจึงนำท่านกลับมารอที่หอฉันเดี๋ยวพระสารีบุตรจะไปบิณฑบาตมาเองมาเลี้ยงพระสารีบุตรก็ถือบาตรไปสาธุชนก็ยกมือไหว้แล้วก็ให้ภัตตาหารมามากมายเลยนะมากมายพอนำภัตตาหารมามากมายแล้วเนี่ยพระสารีบุตรก็เอาฝากอุบาสกท่านหนึ่งนะให้นำภัตตาหารนี้ไปถวายพระโลสกะติสะนะให้ท่านได้ฉันได้อิ่มสักครั้งหนึ่งด้วยบุพกรรมเก่าของพระโลสกะนะทำให้อุบาสกท่านนี้ลืมไปเลยว่าจะนำอาหารไปให้พระรูปไหนพระสารีบุตรสั่งมาแล้วนี่ลืมตัวเองก็เลยกินหมดกลางทางเลยพระโลสกะก็ยังไม่ได้ฉันพระตาหารอีกโอ้วันนั้นพระสารีบุตรเนี่ยก็ดูนะดูว่ายังพอมีเวลาท่านก็เลยเดินไปบิณฑบาตที่ในวังไปโปรดพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ดูว่าโอ้ช่วงนี้เลยเวลาที่จะถวายพระทหารข่าวแล้วก็เลยถวายแค่ของหวานคือที่เป็นน้ำปานะนะเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งน้ำอ้อยให้มาเต็มที่เลยแล้วก็ท่านก็นำกลับมาที่มหาวิหารเชตวันพระโลสกะติสาเถระได้ฉันจนอิ่มมื้อนั้นนะเป็นมื้อสุดท้ายแล้วท่านก็เข้านิพพานและมีข้อคิดนะหากพระสารีบุตรนี่ไม่ได้ถือบาตรไว้นะถ้าปล่อยบาตรจากมือแล้วเนี่ยพระโลสกะติสาเถระก็จะไม่ได้ฉันพระทหารอาหารก็จะหายแวบไปเลยด้วยบุพกรรมเก่าที่ท่านทำไว้ย้อนไปนี่พอเรื่องนี้ทราบถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายในเชตวันมหาวิหารนะก็โจทย์ขานกันนะโยมว่าโอ้นี่นะพระโลสกะติสาท่านมีลาภน้อยท่านยังปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมอย่างน่าอัศจรรย์เราน่าจะเอาท่านเป็นตัวอย่างไงท่านเดินตามทางแห่งความดีมีความวิริยะเนี่ยมีกำลังใจในการขจัดกิเลสได้พระพุทธเจ้าก็จึงระลึกชาติว่าเนื่องจากบุพกรรมเก่าที่ท่านทำไว้ในอดีตก็ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชื่อกัสสปะนะก็มีเจ้าอาวาสรูปหนึ่งที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเรียบร้อยอย่างดีเลยนะโยมแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของเศรษฐีคือกุฎุมพีประจำเมืองนั่นแหละอุปถากอย่างดีเลยวันหนึ่งมีพระอรหันต์รูปหนึ่งเดินทางมาที่เมืองนี้มาหมู่บ้านแห่งนี้กุฎุมพีก็จึงศรัทธาก็จึงนิมนต์มาพักที่วัดที่ตัวเองอุปถากซึ่งมีเจ้าวาดที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสอยู่พอพระอรหันต์อคันตุกะมาจำวัดที่นี่ที่วัดแห่งนี้กุฎุมพีนี่ก็อุปถากอย่างดีดูแลอย่างดีจนวันหนึ่งนะเจ้าอาวาสรูปนี้นะก็จึงไม่สบายใจมีความอิจฉาริษยาว่าโอ้กุฎุมพีที่เคยอุปถากเราเนี่ยเห็นทีจะไปดูแลเอาใจใส่พระอาคันตุกะพระอรหันต์รูปนี้แต่เจ้าอาวาสรูปนี้ยังไม่รู้ว่าพระอาคันตุกะนี้เป็นพระอรหันต์เช้าวันรุ่งขึ้นกุฎุมพีจึงอยากจะได้บุญอรัธนาพระเจ้าอาวาสและพระอาคันตุกะอรหันต์นี้ไปรับบิณฑบาตเจ้าวาดนี้ด้วยความริษยาไม่อยากให้พระอาคันตุกะนี้ไปฉันได้ฉันอาหารซึ่งมีรสเลิศกลุ่มพีนี้ทำอาหารรสเลิศมากโดยเฉพาะข้าวปลายาดนี่นะปรากฏว่าก็ไม่ไป

ปลุกไม่ไปตีระฆังตัวเองก็ไปบิณฑบาตรูปเดียวพอกุฎุมพีทราบเรื่องก็จึงฝากพระทหารนี้มาให้พระอาคันตุกะพระเจ้าอาวาสนี้ก็เกิดริษยาที่ว่าหากพระอาคันตุกะได้ฉันอาหารของกุฎุมพีนี่นะจะไม่หนีจากวัดนี้เป็นแน่แท้อยู่นี่กันไปตลอดเลยตัวเองก็จะขาดลาภสักการะจึงเอาอาหารเนี่ยไปเผาที่กองไฟแล้วก็กลบอย่างดีพระอรหันต์นี่ก็รู้เรื่องตลอดรู้วาระจิตนะแต่ก็ไม่ได้กล่าวว่าอะไรพอพระเจ้าวาดนี้กลับมาก็กลับมาที่วัดพอไปเปิดประตูเรียกพระอรหันต์มาฉันเป็นไงจะไปเคาะดูว่าโอตื่นหรือยังประมาณนี้นะก็ปรากฏว่าพระอรหันต์นี้จรจากไปแล้วเจ้าวาดรูปนี้ก็เสียใจมากรู้ว่าตัวเองทำผิดพลาดใจจึงเศร้าหมองไงตายจากอัตภาพนั้นก็ไปตกนรกอยู่หลายแสนปีนะไปเกิดเป็นยักษ์ก็อดอยากๆไปเกิดเป็นสุนัขอีก500ชาติโยมจนชาติสุดท้ายมาเกิดนี่แหละเป็นเด็กถือกะลาขอทานจนได้มาบวชเป็นพระโลสกติสสะเถระแต่ท่านก็เดินตามทางแห่งความดีมีวิริยะพละใช่ไหมความเพียรจนได้บรรลุทำใจหยุดใจนิ่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เอาสาธุนี่เนาะหากเรานั่งสมาธินี่นะโอ้เราต้องมีความเพียรนะโยมนะมีความเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมเรื่อยไปจะได้มีกำลังใจต่อมาสมาธิพละก็คือความตั้งใจมั่นสืบเนื่องมาจากสตินั่นแหละอย่างที่เรานักเรียนเนาะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเราปฏิบัติธรรมก็ต้องมีสี่สอคือสติสบายสม่ำเสมอสังเกตนะธรรมะเราก็จะก้าวหน้าประสบการณ์เราก็จะก้าวหน้าเราก็จะมีความสุขในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีปัญญาพละก็คือความรอบรู้เป็นกำลังหนุนใจของเราให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างได้ด้วยรวมถึงเอาอริยปัญญาปัญญาที่สูงสุดก็คือภาวนามยปัญญานั่นเองเนาะอ้าวนักเรียนโอ้มีบุญนี้มาฝากนักเรียนด้วยบุญอะไรจ๊ะนี่โอ้นี่บุญนี่นะนี่บุญทางพระอาจารย์และทีมงานก็ได้ประสานงานวัดที่จะรับกฐิน 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยมาฝากนักเรียนทุกท่านนะสาธุก็เป็นบุญที่น่าปลื้มใจนะโยมนะน่าปลื้มใจมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็มีเมตตามีบุญกุศลมีมหากรุณาอันล้นพ้นรวมทั้งศิษยานุศิษย์ของท่านที่จะได้น้อมถวายกฐินทั่วประเทศ 30,000 กว่าวัดนี่ดังนั้นมหากาลทานฟ้าสีทองผ่องอัมภัยบุญนำชัยอนันตชาติสมปรารถนาบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อเลิศบุญญาน้อมบูชาพระไตรรัตน์พัดมงคลถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ 30,000 วัดบุญจำรัดปลื้มจิตประสิทธิผลพระต้นธาตุต้นธรรมอำนวยชนบุญยิ่งล้นรวยยิ่งล้ำนำไทยเจริญ

วันใดที่เรามองเห็นพระจันทร์กลางกายในตำแหน่งเดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พบความสุขเหมือนกันมันก็เหมือนกับเรามีความสุขร่วมกันวันนั้นสิ่งอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นวันใดที่เราสว่างวันนั้นโลกก็จะสว่างไปด้วย

ู้นำบุญบางท่านเปรียบเปรยว่าพระดีเจพระเจดีมาไหว้พระเจดีดีกว่านะพระเจดีจะได้มีบุญกุศลได้มากมายได้ทบทวนบุญนะโยมเนาะกี่วันจะถึงงานบุญใหญ่เอ่ยจะถึงวันธรรมชัยกี่วันวันนี้22แล้วอีก5วันเนาะเอาดังนั้นมาสรุปหัวข้อธรรมะพละ5ประการนี้กำจัดธรรมที่เป็นข้าศึกได้มีอะไรบ้างศรัทธาพละกำจัดอสัทธิยาก็คือความไม่เชื่อกำจัดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยได้ส่วนวิริยะพละก็กำจัดโกสัจฉะก็คือความเกลียดค้านได้นะใช่ไหมถ้าเรามีความขยันเนี่ยโอ้ความเกลียดค้านกระเด็นกระดอนหายไปหมดเลยถ้าเรามีสติก็จะกำจัดปมาทะคือความประมาทความเลินเล่อได้ถ้าเรามีสมาธิก็กำจัดนิวรธรรมคือเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณความดีได้ส่วนปัญญาพละก็กำจัดอญาณะคือความไม่รู้และโมหะคือความหลงได้อย่างนั้นนักเรียนเนาะเราจะเดินตามทางแห่งความดีในเส้นทางการสร้างบุญบารมีเรา

ก็ต้องมีธรรมนี่แหละที่จะให้กำลังใจกับตัวเราจำได้ไหมมีอะไรบ้างหนึ่งมีศรัทธาเนาะมีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาห้าอย่างนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเป็นแพชชั่นเป็นกำลังใจเป็นแรงจูงใจให้เราสร้างบารมีอย่างสะดวกสบายอย่างมีความสุขนั่นเองท้ายสุดนี้ก็ขอเรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันธรรมชัยวันธรรมชัยก็คือวันประกาศชัยชนะก็คือวันคล้ายวันบวชพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยปีนี้เป็นปีที่58แล้วนะก็คือเข้า58พรรษาแล้วนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเชิญทุกท่านมาร่วมทอดผ้าป่าธรรมชัยเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและสมทบกฐินครั้งที่1นะและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศในวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายไหนใครจะมาบ้างชูมือโอสาธุนี่นะคุณหลวงพ่อท่านเมตตากรุณาล้ำท่านยึดธรรมพระวินัยหลักชัยสี่ท่านเชี่ยวชาญกลั่นกล้าสร้างบารมีท่านทุ่มพลีชีวีถวายเป็นพุทธบูชา

ของพระพุทธเจ้าและมหาปวชนียาจารย์จงโดนบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านเจริญด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติให้แตกฉานในวิชาธรรมกายเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องไปทุกภพทุกชาติสร้างบารมีตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุก

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตา

เหมือนเราเผลอๆตานิดหน่อยหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันอันนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไป

ู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือน

นนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งๆปลงโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบาย

ของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ้องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนำนานโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆแต่เดี๋ยวนิ่ง

เดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบ

มันเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสง

ู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยาวรุณโนไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในแต่ถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นละเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเต

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรมดี

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

เพื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ธัมมะ

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังส

0: ระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณี

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริมพริมสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลย

เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายได้เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตโถกพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายกัน

ัดพลากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำบิลัยลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัย

นิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆ ว่างๆโดยมีสัญญาตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกขั้นจังที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเจ้าคุณหลวงปู่พระมงคลทิมณีสัจจันทโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นจะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้

มีแค่แก้ที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสาทิปทานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพเนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตแล้วเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งแล้วให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสใสเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิม

และสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งที่ถูกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่นะพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไป

ดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปไรลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละจะพูดจำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันจะเริ่มเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่ประสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี้แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวัน